0: คือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
1: ขณะที่นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
2: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายจุดเนี้ยมาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะครับมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้มันก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาคหลักที่เราภาคท่านเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงทำการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
1: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
5: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับ แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
4: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกดิออนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
3: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
7: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าเจ็ดภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปรับปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐ มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช
3: ้กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
8: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐ สำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
6: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9 ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อท่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก3-0เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และเอา Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดียาจุฑานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026-2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
13: หนึ่งนาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมคะเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้งสองแบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้บริการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
20: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับในนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3 เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3 เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3 เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1 ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40 ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70 ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4-24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR-3.35 และปีที่4ก็เป็น MRR-0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3 งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30 ธันวาคม 2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน30 มกราคม ปี 70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับตัดดอกเบี้ยเป็นแฟลตเรทเดือนที่1-3ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่4-24 0.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24 เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของ Recharge นะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปี2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10 ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1 ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30 กันยายน 2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
19: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
20: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบของเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในทางตัวแพ็กเกจ4 แพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
19: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
20: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าแบบมีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปภ.ประกาศของเรามี11 แห่งครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็วครับ
19: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
20: ใช่ครับ
19: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
20: ผมเชื่อว่าโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
19: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
20: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการจะในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
19: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
20: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้งcall center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
20: ครับผมขอบคุณครับส่งกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชพส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
24: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.ยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
23: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ 2 ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
24: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
23: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิระวันช่วยเท้ารายงาน
21: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทั้ง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
2: สิ่งที่เราเห็นได้พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
1: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
4: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ย

0: เลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมประสบภาภาครายงาน
1: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
2: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎรหากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างด้าวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
3: แฟลตดินแดงจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลางสี่กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเช็ดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมันเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ละมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งเข้าไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
2: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
4: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
2: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎรต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่าง

0: การพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ในความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีการแถลงกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็จังหวัดกระบี่นะคะได้มีการแถลง การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะตรวจยึดยาบ้ากว่า 280,000 เม็ดนะคะอาวุธปืนกว่า70กระบอกเงินสดทองรูปพรรณมูลค่ารวม10ล้าน255,024 บาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณลานปูดำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะก็ทางจังหวัดกระบี่ได้มีการแถลงผลการดำเนินงานยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะรีฟอร์มรีเซ็ตเอนฟอร์สนะคะนำโดยนายอังกูศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะสสกิติธรกุลนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1กระบี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะดำเนินการระดมกวาดล้างแล้วก็ทำลายเครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนนะคะระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2519ค่ะผลการปฏิบัติในภาพรวมสามารถจับกุมแล้วก็ตรวจยึดได้ดังนี้นะคะจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน290รายจับกุมผู้เสพนะคะจำนวน16รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ18รายนะคะดำเนินคดีสมคบนะคะจำนวน2คดีค่ะตรวจยึดยาบ้าจำนวนประมาณ280,000เม็ดนะคะตรวจยึดยาไอซ์ค่ะจำนวน 17.77กรัมนะคะตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน70กระบอกนะคะระเบิดมือลูกเกลี้ยงจำนวน1ลูกตรวจยึดนะคะของกลางรถยนต์จำนวน2คันนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์จำนวน25คันรวมของกลางกว่า137รายการมูลค่านะคะ10ล้าน 255,024 บาทการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะคดีที่1ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายพระยาค่ะได้ร่วมกันจับกุมตัวนายวีนะคะผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าหรือว่าเมทแอมเฟตามีนนะคะจำนวนประมาณ 27,826 เม็ดนะคะซุกซ่อนบริเวณซอกโขดหินริมภูเขาใกล้กับบ้านของนายวีผู้ต้องหาค่ะโดยแจ้งข้อกล่าวหานะคะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่บ้านนะคะนายวีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายพระยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญคดีที่2อันนี้ที่เกาะลันตาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนหน้าสภ.เกาะลันตานะคะหมู่ที่1ตำบลสารด่านนะคะระหว่างนั้นได้มีนายบุญฤทธิ์ค่ะผู้ต้องหาได้ขับขี่รถยนต์เก๋งนะคะยี่ห้อ Mercedes-Benz ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เรียกให้หยุดรถแล้วก็แสดงตัวขอทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นในรถยนต์เก๋งพบยาบ้าค่ะจำนวน528เม็ดยาเคตามีนนะคะหนัก 0.9 กรัมอาวุธปืนพกสั้นไม่มีหมายเลขทะเบียนค่ะกระสุนปืนเงินสดนะคะสร้อยคอทองคำโดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้านะคะโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าโดยมีอาวุธนะคะแล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขออภัยค่ะและมีอาวุธปืนนะคะแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะแล้วก็พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่า
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนตามสมควรนะคะแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนนะคะสภ.เกาะลันตาค่ะเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ขอยืนยันความมุ่งมั่นนะคะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสค่ะเพื่อร่วมกันสร้างนะคะสังคมกระบี่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็มันก็ไม่หมดไปสักทีคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลการจับกุมที่เยอะมากเยอะจนตกใจเลยนะคะมีแบบว่าการจับที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบกัน นะคะถึงกำหนดการพิธีบำเพ็ญสรีระสังขารนะคะหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถนะคะณศาลาบำเพ็ญกุศลวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่ศิษยานุศิษย์หรือว่าพุทธศาสนิกชนนะคะก็จะได้ไปร่วมนะคะในวันและเวลาดังกล่าวนะคะทั้งนี้กำหนดการบำเพ็ญกุศลจะดำเนินต่อเนื่องนะคะตามวาระสำคัญค่ะโดยในวันอังคารที่6ตุลาคม2519นะคะกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล50วันปัญญาสมวานในวันพุธที่25พฤศจิกายน25พฤศจิกายนนะคะ2519ค่ะกำหนดประกอบพิธีนะคะบำเพ็ญกุศล100วันสัตมวานนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลแด่หลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถนะคะและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและศิษยานุศิษย์ตลอดมานะคะโดยกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารนะคะเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะสรีระสังขารวันละ2รอบนะคะรอบเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะรอบบ่ายเวลา 11:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะก็ขอความร่วมมือว่าแต่งกายด้วยชุดสุภาพไม่เปิดไหล่แล้วก็ชุดจะต้องคลุมเข่านะคะระหว่างวันที่22ถึง28สิงหาคม2569เนี่ยเวลา10:00 น.เนี่ยจะเป็นพิธีถวายสังฆทานค่ะเวลา19:30 น.จะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมส่วนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะคะ2569นะคะเวลา10:00 น.จะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์ค่ะเวลา13:00 น.ค่ะจะเป็นพิธีเก็บสรีระสังขารนะคะแล้วก็ก็อย่างที่แจ้งไปก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศล50วันปัญญาสมวานนะคะในวันอังคารที่6ตุลาคมค่ะแล้วก็พิธีบำเพ็ญกุศล100วันสัตมวานในวันพุธที่25พฤศจิกายนนะคะก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถนะคะท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเป็นเจ้าภาพถ้าเป็นเจ้าภาพสวดนะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมก็คือติดต่อที่คุณตรีเพชรนะคะคุณเถกิ่งคุณใหม่นะคะหมายเลขโทรศัพท์0818955256ค่ะส่วนเป็นเจ้าภาพโรงทานนะคะที่คุณคเนศมีสุวรรณหรือคุณบิ๊กนะคะหมายเลขโทรศัพท์0659966978ค่ะเลขานุการคณะกรรมการนะคะคุณวรเดชสิริพรจุฑากุลนะคะคุณตั้มเลขานายกอบจกระบี่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0635059119ค่ะแล้วก็ฝ่ายกองอำนวยการคุณเอกพลศรีคดชานะคะคุณเบิร์ตนะคะหมายเลขโทรศัพท์0629691636นะคะก็
สามารถที่จะประสานไปได้นะคะสําหรับพุทธศาสนิกชนหรือว่าศิษยานุศิษย์นะคะที่เริ่มศรัทธาในหลวงพ่อจำเนียรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเราไปรับฟังนะคะสารคดีนะคะเทิดพระเกียรติค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: ผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมๆประจำ
2: แอมก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10 ครัว

0: เลยจัดพื้นที่ที่3กินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเรียนได้ครับ
1: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจัดสารไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
9: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
10: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุขไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
12: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
14: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นการแถลงผลการประชุมครม.เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันแทนข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18นาฬิกาครบธงชาติหลังจากครบธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการสาราวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการเพื่อนฝันเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการเพื่อนฝันออกอากาศจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
15: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
16: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะอันดามันวันนี้เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนองค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะระนองบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงนะท่านผู้ฟังเว้นระยะเว้นวรรคไว้นิดหนึ่งนะคะสำหรับการสัญจรไปมาในช่วงเช้าในช่วงของการเริ่มต้นทำงานนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:16 นาทีกันแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นนะคะท่านผู้ฟังดูรายงานอากาศกันก่อนนะคะดังที่อภิสราได้เกริ่นกันไว้นะคะเมื่อวานเดี๋ยวเราจะพูดคุยในเรื่องของการบริหารน้ำท่าในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าระนองเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยเมืองฝน8แดด4การบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฝนเข้ามาเติมนะคะและที่ฝนเข้ามาเติมนี่สถิติจะเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะโครงการชลประทานระนองจะมาพูดคุยตรงนี้กันนะคะวันนี้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำของโครงการนะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องน้ำท่าของระนองเป็นอย่างไรกันบ้างในการเตรียมรับกับปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังติดตามในเรื่องของพายุนะคะที่ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเจ้าพายุโซนร้อนโนราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้นะคะและวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะ25-26สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูนะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันบ้านเรานี่เป็นอย่างไรกันบ้างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะอุณหภูมิต่ำสุดในเช้านะคะเช้าวันนี้นะคะ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ในพื้นที่ระนองคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสจังหวัดพังงาอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและคาดว่าจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะจะมีอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้33องศาเซลเซียสกันค่ะเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะและโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่ประสบกับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือน
ผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ทำให้หลายๆท่านนะคะหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ทราบข้อมูลตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของฝนฟ้าก็มีการอัปเดตกันนะคะข้อมูลอภิสรายกตัวอย่างเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนี่แหละในช่วงเช้า7 โมงเช้าวันนี้จนถึง7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาของระนองนะคะก็ได้พยากรณ์อากาศไว้นะคะว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นั่นคือในช่วงเวลาตรงนั้นนะคะดูสภาพอากาศในช่วงนั้นแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา12 นาฬิกานี่คือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ตรงนี้ละค่ะที่ทำให้เราจะต้องติดตามการเป็นระยะนะคะในเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ

0: ไทย
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุน
2: จากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเฮบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยไม
4: ้เฮบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบโบราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเฮบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช้แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: าวมาคุย
1: ขณะนี้เวลา 9:27 นาทีนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนโนรากันซึ่งเขาก็จะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่เสี่ยงฝนตกนะคะแต่พายุลูกนี้นี่เขาไม่เข้าสู่ประเทศไทยย้ำกันตรงนี้เลยนะคะซึ่งจะทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะคะเช่นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแล้วแต่เนื่องจากว่าสภาพดินในพื้นที่นั้นอิ่มตัวเต็มที่จากฝนที่ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตือนประชาชนกันนะคะในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นกันนะคะแล้วก็สำหรับในข่าวสารอื่นๆนะคะในเรื่องของผลงาน90วันไทยช่วยไทยเดินหน้าส่งออกดูแลเกษตรกรก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ประสบความสำเร็จนะคะลดค่าครองชีพ818ล้านบาททีเดียวโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกและดูแลเกษตรกรและเสริมความแกร่งของ SME กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเรื่องนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์

0: ดังที่อภิสราได้สรุปกันไปเมื่อสักครู่นี้ในการเดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SMEs และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทค่ะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นั้นเขาก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทค่ะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทนะคะในส่วนภาคการส่งออกนะคะก็ตอนนี้กำลังเร่งกระจายตลาดใหม่ๆเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีแล้วก็ในประเด็นภาษีกับสหรัฐอเมริการวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวในปีนี้นะคะ7ล้านตันพร้อมขยายตลาดในโซนแอฟริกาซาอุดีอาระเบียมาเลเซียและจีนกันด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะการเยือนของนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะก็ได้มีการนำทัพนะคะของผู้ประกอบการนะคะกระทรวงพาณิชย์ตรงนี้นะคะในการเจรจาธุรกิจการค้ากันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพิศลางก็ได้ดูข่าวที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้สรุปข่าวตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าในระยะเวลา14ปีนะคะที่ความสัมพันธ์ตรงนี้ที่นายกรัฐมนตรีของไทยไม่ได้เยือนแล้วก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่เดินทางไปเยือนแล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องการค้าต่างๆกันนะคะก็ต้องรอดูกันนะคะผลที่จะตามมาแน่นอนว่าจะมีผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาที่จะเป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจในประเทศกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้นะคะยังไงชาวระนองแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็อย่าลืมนะคะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมผ่าน Facebookไลฟ์ของเรากันได้เลยนะคะในเรื่องของน้ำท่าของระนองนั้นมีการบริหารจัดการอย่างไรกันบ้างพักกันก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สลามุอะไรกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมมา

0: ไก่มูเอาอย่าซ่าหมูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจัง
2: นกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
6: ฮัลโหล
7: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
8: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
9: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
10: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
11: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
10: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงเปิดอกถกประเด็น
13: ค่ะเราก็มาเข้าสู่ของช่วงเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนันต์วันนี้นะคะทักทายท่านผู้ชมด้วยนะคะเราเพิ่งไลฟ์สดกันบนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะดังที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะคุยในเรื่องของการบริหารน้ำในจังหวัดระนองว่าเป็นอย่างไรนะคะในปี2569ขอแนะนำค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะนายอัมพรศักดิ์ธรรมชาติหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนองสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมคร
13: ับ ค่ะนะคะก็ในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านเรานี่ฝนตกฉ่ำๆเลยนะรวมถึงพังงากระบี่และภูเก็ตกันด้วยนะคะฝั่งอันดามันนะคะก็เป็นหน้าฝนกันเอาละค่ะตอนนี้เรามานะคะติดตามกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่าของโครงการชลประทานระนองให้เล่าในภาพรวมก่อนก็ได้นะคะในเรื่องของการดำเนินการตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
14: ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำครับในช่วงฤดูฝนของปี2569นะครับในส่วนของโครงการชลประทานระนองครับก็มีการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์น้ำประจำปี2569ครับตั้งแต่เดือนพฤษภาปี69เลยครับในส่วนของสถานการณ์ฝนวันนี้สถานการณ์ของวันนี้24ชั่วโมงของวันนี้ในจังหวัดระนองนะครับฝนตกหนักทุกอำเภอก็ว่าได้เพราะว่าถือว่าฝนหนักแต่ที่หนักสุดก็คืออยู่ที่อำเภอกระเปอร์นะครับปริมาณฝนสูงสุด76มิลลิเมตรครับ
13: ค่ะ
14: ครับ
13: ค่ะแล้วก็ในสถิติฝนที่ผ่านมานี่คือตอนนี้นี่ของระนองในณห่วงนี้กับปีที่ผ่านมานี่แตกต่างกันมากไหม
14: ครับ
13: เป็นเคียงกันไหม
14: ถือว่าที่สถานีวัดน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนะครับของ
13: ทวี
14: ปาดของชลประทานเอง
13: ค่ะค่ะ
14: ปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ 2,435 มิลลิเมตรครับก็คิดเป็น 58.57% ก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะครับ
13: ค่ะก็เป็นสถิติที่ใกล้เคียงกับสถานีวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันด้วยแต่คนละจุดกันนะคะเพราะว่าที
14: ่
13: ทางหัวหน้าพรศักดิ์นี่ได้บอกนี่คือที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
14: ใช่ครับ
13: คลองหาดสมแปน
14: ใช่ครับบนอ่างครับ
13: บนอ่างนะคะบนอ่างแล้วก็สำหรับของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนี่ก็จะอยู่ในตัวอำเภอเมือง
14: ใช่ครับ
13: ตรงนี้กันนะคะก็ใกล้เคียงกันและพื้นที่อื่นๆนอกจากกระเปอร์แล้วพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
14: พื้นที่อื่นๆก็คือในส่วนของอำเภอกระบุรีที่บ้านลำเลียงสูงสุดก็ 56.5 มิลลิเมตรครับและในส่วนของอำเภอเมืองก็สูงสุดอยู่ที่เขานางหงครับ 68.5 มิลลิเมตรครับในส่วนของ อำเภอละอุ่นสูงสุดอยู่ที่บ้านบางใหญ่ครับ 64.5 มิลลิเมตรครับในส่วนของอำเภอสุขสำราญอยู่ที่บ้านนาพุครับ60มิลลิเมตรครับก็คือถือว่าฝนหนักทุกอำเภอครับฝนหนักทุกอำเภอครับ
15: ค่ะคือตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของความจุนะคะคือตอนนี้คือของโครงการชลประทานระนองนี้เรามีแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กนี่จำนวนกี่แห่งได้คะ
14: แหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กที่ชลประทานระนองดูแลอยู่ครับตอนนี้38แห่งครับในส่วนของน้ำเก็บกักรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ 1.363 ล้านลูกบาศก์เมตรครับตอนนี้ปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 1.176 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นประมาณ 86% ของความจุครับ
15: ค่ะคือในส่วนตรงนี้นี่คือ อยู่ในเกณฑ์ของน้ำดีน้ำมากนี่เป็นยังไงคะ
14: ครับน้ำดีครับน้ำดีก็ประมาณคิดเป็น 51% ถึง 80% ก็จำนวน32แห่งส่วนน้ำดีมากก็คือเกิน 80% ของความจุก็อยู่ที่ประมาณ6แห่งครับ
15: ค่ะ
14: แต่ถ้าแยกเป็นรายอำเภอรายอำเภอที่กระบุรีก็มี29แห่งนะครับ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: ปริมาณความจุอยู่ที่ 1.02 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.914 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือ 90% ของภาพรวมในอำเภอกระบุรีครับและส่วนของอำเภอเมืองก็มี3แห่งนะครับปริมาณความจุรวมอยู่ที่ 0.248 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.188 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คิดเป็น 76% ของความจุนะครับในส่วนของอำเภอละอุ่นก็มี3แห่งเหมือนกันครับปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.056 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.043 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คิดเป็น 77% ของความจุครับในส่วนของอำเภอกระเปอร์ครับมี2แห่งนะครับปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.028 ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.021 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คือ 79% ของความจุนะครับในส่วนของอำเภอสุขสำราญครับปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.012 ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.01 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 83% ของความจุครับนี่คือแยกเป็นรายอำเภอครับ
15: นะคะแล้วก็นี่คือแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กจำนวน38แห่งที่กระจายอยู่ทั้ง5อำเภอของระนองนี่ก็จะมีค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ประมาณนะคะ 75% ถึง 90% นะคะตรงนี้กันนะคะนี่คืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะแหล่งน้ำขนาดเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะคะก็ถือว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานแต่ก็ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในระนองกันเลยนั่นคือที่ไหนคะ
14: อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นครับ
15: ค่ะค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
14: ตอนนี้สถานการณ์เหมือนกับที่พิธีกรเกริ่นให้ฟังครับฝนตกหนักตลอดคือตอนนี้น้ำล้นอ่างแต่เราก็ระบายพร่องน้ำอยู่ทางระบายน้ำทางริเวอร์ออเลตครับเราระบาย 100% เลยคือทางริเวอร์ออเลตคือทางท่อระบายน้ำก็คือวันหนึ่งก็ได้ประมาณ 0.322 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ทางสปินเวย์ก็คือทางน้ำล้นฉุกเฉินที่ถ้าขึ้นไปดูบนอ่างมันจะเหมือนกับมีทางน้ำไหลลงมาได้ครับ
15: ลงมาได
14: ้ก็วันหนึ่งประมาณ 0.454 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือวันหนึ่งก็รวมๆแล้วก็เกือบล้านลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันที่เราระบายไว้แต่น้ำที่เติมเข้ามามันเยอะกว่าน้ำที่เราระบายได้ครับแต่ก็ทางโครงการชลประทานก็มีนโยบายจากท่านผอ.ครับคือถ้าช่วงไหนที่น้ำทะเลหนุนเราก็จะหยุดการระบายเพื่อไม่ให้ลดผลกระทบด้านท้ายน้ำกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
15: ค่ะคือว่าในการระบายน้ำนี่จะควบคู่กับการดูช่วงน้ำขึ้นหรือน้ำตายนะบ้านเราจะเรียกน้ำตายนะภาษาชาวเลนะคะคือถ้าเกิดช่วงน้ำตายนี่ก็จะหยุดก่อนแต่ถ้าว่าช่วงน้ำลงนี่ก็ระบายต่อ
14: ใช่ครับ
15: แล้วก็เป็นการรักษาระบบนิเวศแล้วก็ไม่ให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้รับผลกระทบตรงนี้กัน
14: ใช่ครับ
15: นะคะก็สร้างความมั่นใจได้นะคะก็นำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะชาวระนองที่อยู่บริเวณริมคลองหาดส้มแปนนะคะเพราะว่าจุดนี้นี่ก็จะผ่านเข้าในตัวเมืองด้วย ยแล้วก็จะออกทะเลด้วยตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องตรงนี้น่ะในเรื่องของการดำเนินการของโครงการชลประทานระนองตัวนี้ก็ทราบมาว่าเดินคู่กันนะคะในการบริหารจัดการน้ำคือในเรื่องของหน้าฝนแล้วก็รองรับเกี่ยวกับเรื่องของฝนทิ้งช่วงกันด้วยภัยแล้งกันด้วยตอนนี้ดำเนินการยังไงกันบ้าง
14: ก็ในส่วนของภัยแล้งก็คือ เราก็มีเครื่องจักรเครื่องมือที่เราเตรียมไว้ครับเคร
15: ื่อง
14: จักรเครื่องมือก็คือมีเครื่องสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำเวลามีรถน้ำม
15: ี
14: เครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำขนาด6นิ้วจำนวน4เครื่องมีรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรให้เพื่อว่าให้ราษฎรที่ร้องขอเพื่อว่าจะไปส่งน้ำให้เขาได้ครับแล้วก็มีรถแบ็คโฮเวลาเหมือนกับขุดทางน้ำขุดอะไรพวกนี้ครับขุดสระ
15: ขุด
14: อะ
15: ไ
14: รครับใช่ใช่ครับรถแบ็คโฮ1คันครับรถบรรทุกนะรถบรรทุกขนาด6ตันจำนวน2คันครับที่พร้อมใช้งานอยู่ครับ
15: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เครื่องสูบน้ำนี่เอาไปติดตั้งที่จุดไหนบ้างแล้วคะ
14: เราติดตั้งที่ไว้ที่แล้วที่2จุดนะครับ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: ที
15: ่ค่ะก็ที่บริเวณน้ำจืดไหมคะ
14: น้ำจืดครับน้ำจืด
15: ค่ะ
14: น้ำจืดครับที่น้ำจืด
15: ค่ะแล้วก็คือตอนนี้นี่มีสแตนบายไว้ที่
14: โครงการครับมีสแตนบายที่โครงการอยู่2เครื่องครับ
15: ค่ะ
14: ใช่ครับ
15: ค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็ต้องติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
14: ครับ
15: นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบแล้วล่ะว่าจะมีพายุลูกหนึ่งจะขึ้นทางโซนประเทศจีน
14: ใช่ครับ
15: นะคะแต่ไม่เข้าประเทศไทยแล้วก็อีกลูกหนึ่งนี่กำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกกันด้วยแต่ก็ไม่ขึ้นประเทศไม่มาประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่เราได้รับผลกระทบโดยอ้อมตรงนี้ล่ะแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์นะคะน้ำป่าไหลหลากอุทกภัยในพื้นที่ระนองนี่ในการลงพื้นที่การดูแลประชาชนในช่วงที่ผ่านมานี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
14: ก็คือสรุปสถานการณ์ครับอ
15: ุ
14: ทกภัยของวันที่30กรกฎา
15: คม
14: 2569ครับมันก็มีน้ำล้นตลิ่งเขาเรียกน้ำล้นตลิ่งน้ำล้นตลิ่งครับเพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยประกอบกับน้ำทะเลหนุนด้วยครับก็เราติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับที่คลองน้ำจืด2เครื่องที่เกิดในฝั่งเมื่อกี้ครับเครื่องสูบน้ำไปสแตนบายรอไว้แล้วแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์เราก็ได้ให้ทีมงานให้ไปติดตั้งไปติดเครื่องสูบได้ทันเวลาครับในส่วนของในส่วนของหมู่2และหมู่3ของตำบลน้ำจืดนะครับ
15: ค่ะแล้วก็คือในช่วงนั้นนี่ระดับน้ำสูงมากไหม
14: สามประมาณ30ถึง50เซนครับล้นตลิ่งขึ้นมาบนถนนแต่ก็พอถึงเวลาของวันที่31กรกฎาคมเวลาประมาณ6โมงเย็นก็น้ำลดหมดครับน้ำลงหมดครับ
15: ค่ะแล้วในพื้นที่ตรงนั้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
14: ผลกระทบก็ประมาณ
15: ที่ทราบมาว่าจากข้อมูลของโครงการชลประทานนี้ประมาณ
14: 60ครัวเรือนครับ
15: 60ครัวเรือนนะคะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันล่ะคะเป็นยังไงกันบ้าง
14: ตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับเพราะว่าแค่2วัน30กับ31กรกฎาคมช่วงนี้ก็สถานการณ์ปกติแล้วครับ
15: ค่ะแล้วก็ในการก็ต้องบอกว่าในการดำเนินงานของระนองนี้จะเดินหน้าควบคู่กันหมดเลยทุกทีมนะคะทีมระนองนะคะในการดูแลตรงนี้เพราะว่าทำไมเราถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีฝนตกมากนะคะแล้วก็ซึ่งบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะภาคใต้มีแค่สองฤดูเอาฤดูร้อนกับฤดูฝนแต่ของระนองนี้ได้รับอิทธิพลลมหนาวจากภาคกลางทว่าทางตอนบนของประเทศนี่มีอากาศหนาวก็จะมาที่ระนองกันด้วยนะคะก็เลยทำให้มีหนาวในบางวันนะคะรวมถึงพังงาด้วยนะคะตรงนี้ค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการนี่คือต้องบอกว่าหมุน360องศากันเลยนะคะในแต่ละวันแล้วก็ถ้าว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูภาพประกอบนะคะก็จะได้เห็นว่าการลงพื้นที่นะคะดูสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นซึ่งทางโครงการชลประทานระนองนี้ก็ดูแลเป็นประจำนะคะในวันหนึ่งสักกี่รอบได้คะ
14: ในส่วนของเราก็ขึ้นไปติดตามสถานการณ์น้ำบนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับว่าปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งมีผลอะไรหรือเปล่ากับท้ายน้ำด้านท้ายน้ำด้วยแล้วก็ ท่านผอ.ก็กำชับว่าให้ดูแลท่านด้านท้ายน้ำอย่าให้เกิดผลกระทบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบกับชาวบ้านด้วยครับ
15: ค่ะก็อยากจะให้ย้ำนิดนึงนะคะฝากถึงชาวระนองนะคะในเรื่องของการปล่อยน้ำต่างๆย้ำสักนิดนึงสร้างความมั่นใจกับประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองตรงนี้กันด้วยค่ะ
14: ครับในส่วนของการระบายน้ำครับเราก็มีทำหนังสือแจ้งเตือนไปครับแจ้งเตือนเพราะว่าเราก็ต้องให้เขารับทราบด้วยว่าเราจะระบายน้ำอะไรพวกนี้ครับแจ้งเทศบาลเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆให้ได้รับทราบครับเพราะว่ามันจะมันก็จำเป็นต้องระบายเพราะส่วนหนึ่งเราก็ต้องจำเป็นต้องระบายเพราะมันก็ต้องพร่องน้ำไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าถ้าฝนตกลงมาอีกเราก็ต้องพร่อง
15: ใช่คือหนึ่งเราต้องดูแลปริมาณน้ำในอ่างที่จะกักเก็บเนี่ยเพราะว่าเราหัวใจหลักของเราเลยนี่เป็นน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเป็นน้ำดิบนะคะที่จะหล่อเลี้ยงประชากรในอำเภอเมืองจังหวัดระนองกันเลยนี่คือจุดหลักแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของการปล่อยน้ำที่จะหล่อเลี้ยงระบบนิเวศริมสองฝั่งคลองกันด้วย

0: ปุญญาบาลของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีแล้วก็ที่น้ำตกเหงาของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาตรงนี้แล้วนะคะน้ำท่าตรงนี้เอาละค่ะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งโครงการชลประทานระนองได้วางแผนในเรื่องของการจัดสรรน้ำในช่วงปี2569อย่างไรกันบ้าง
1: ในแผนการจัดสรรน้ำนะครับของเราก็แผนอุปโภคบริโภคของเราก็ประมาณอยู่ที่ 3.68 ล้านลูกบาศก์เมตรครับผลตอนนี้ก็อยู่ที่ 2.214 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 60.616% ก็คืออุปโภคบริโภคก็คือเพื่อการประปาครับเพื่อการประปาเพื่อสูบน้ำเพื่อการประปาแล้วก็แผนรักษาระบบนิเวศของเราก็ประมาณ 25.358 ล้านลูกบาศก์เมตรครับผลอยู่ที่ 10.653 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 42.01% ครับ
0: ค่ะ
1: นี่คือคร่าวๆครับเพราะตอนนี้แผนพร่องน้ำด้วยการลักน้ำเรายังไม่มีครับเรายังไม่ได้มีการพร่องน้ำด้วยการลักน้ำเพราะตอนนี้มันล้นสปินเวย์แล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องพร่องน้ำด้วยการลักน้ำครับ
0: ค่ะนะคะคือย้ำนิดนึงตอนนี้ใช้ในเรื่องของการระบายน้ำยังไงนะย้ำอีกครั้งนึงเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเผื่อทีบางท่านนี่ฟังกันไม่ทันผ่านสปินเวย์
1: ผ่านสปินเวย์ก็คือเขาเรียกว่าสปินเวย์ก็คือทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินถ้าน้ำเต็มอ่างถ้าน้ำเต็มความจุน้ำจะไหลลงทางสปินเวย์คือทางน้ำล้นฉุกเฉินครับแล้วก็ระบายทางริเวอร์เอาเลทก็คือท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำของในส่วนของที่อยู่ด้านล่างของอ่างครับเราประมาณวันหนึ่งรวมๆก็เกือบ1ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
0: ต่อวันหนึ่งตอนนี้ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตร
1: เกือบครับประมาณ8เกือบ1ล้านลูกบาศก์เมตรครับแต่ว่าน้ำที่มาเติมมันก็มีเยอะอยู่ครับ
0: ก็กำลังจะถามว่าตอนนี้น้ำมาเติมนี่เฉลี่ยเลยเนี่ยตอนนี้นะในช่วงที่ฝนตกหนักนี้แล้วน้องในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละประมาณนี้เท่าไหร่ได้ต่อวัน
1: ครับต่อวันก็
0: ประมาณก็ได้ค่ะ
1: ถ้าอยู่ที่ช่วงที่ฝนตกเหมือนตอนนี้ครับ
0: ใช
1: ่ฝนตกเกือบทุกวันอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ประมาณ 8-9 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันครับเราก็เลยต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้อีกวันนี้ก็พร่องน้ำประมาณเกือบวันละเกือบล้านลูกบาศก์เมตรพรุ่งนี้ก็อาจจะเติมมาอีกเกือบล้านลูกบาศก์เมตรเองครับเนี่ย
0: ค่ะคือว่าคุณณตอนนี้คือเติมมาเท่าไหร่ก็พร่อง
1: ครับใช่ครับใช
0: ่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูนะคะในเรื่องของกลัวที่สุดเลยนั่นคือปัญหาท้ายน้ำนะคะจะดูแลตรงนี
1: ้
0: หากน้ำตายนะคะย้ำกันถ้าว่าน้ำตายหรือน้ำขึ้นเนี่ยก็จะหยุดการระบายก่อนแต่เมื่อน้ำลงเมื่อไหร่ก็ระบายต่อเพื่อที่จะรักษาสภาพอ่างด้วย
1: ใช่ครับ
0: เอาย้ำกันด้วยนะคะท่านหัวหน้าในเรื่องของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นสภาพอ่างตอนนี้เป็นอย่างไร
1: ในส่วนของสภาพอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับเราก็ได้ประเมินด้วยสายตาเราเรียกประเมินดูสภาพเบื้องต้นด้วยสายตาทุกเดือนครับว่ามันมีการชำรุดไหมมันมีการตรงไหนที่มีหลุมมีบ่อหรือเปล่าเราก็เลยประเมินด้วยสายตาครับแล้วก็แต่ละปีก็มีการประเมินด้วยมีเครื่องมือวัดเขาเรียกเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยเราจะมีปีหนึ่งเราต้องมาตรวจครั้งหนึ่งครับว่าตามเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยเขื่อนมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับมีทุกปีครับย้ำเน้นย้ำครับ
0: เน้นย้ำตรงนี้กันนะคะเพราะว่าคือเราดูพฤติกรรมนะคะในด้วยสายตาแล้วใช้เครื่องมือด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราก็รักษานะคะในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างกันด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ก็สูงประมาณเท่าไหร่ฮะในอ่างนี้แบบรับแบบเต็มเลยนี่คือประมาณ11ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหม
1: ครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้า11ล้านก็เต็มที่11ล้าน
0: เต็มที่แต่จริงๆนี่แค่10ล้าน
1: ครับความจุเก็บกักเขาเรียกความจุเก็บกักอยู่ที่10ล้านถ้า11ล้านก็คือน้ำจะล้นทางน้ำฉุกเฉินลงมา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นระบบนะคะทางระบบวิศวกรรมตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะคะก็ถือว่าก็ทำให้ชาวละนองนี้ได้มีความมั่นใจกันนิดนึงค่ะในช่วงท้ายสุดเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อ้อได้เกริ่นกันไว้ว่าเราเดินคู่ใน2เรื่องนะคะในการดำเนินงานของโครงการชลประทานระนองนี้ตามนโยบายของกรมชลประทานแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลกันด้วยนะคะในเรื่องของการในกรณีที่มีฝนทิ้งช่วงเกิดมาที่คาดการณ์กันว่าจะมีเอลนีโญนี่ล่ะตอนนี้เตรียมการอย่างไรคะ

0: ในส่วนของจังหวัดระนองคือแต่ว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่ได้แต่ว่า มีความเตรียมความพร้อมคือเราก็เดี๋ยวพอช่วงไหนที่ไม่มีฝนเราก็เก็บน้ำเต็มที่เพราะตอนนี้ในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเราก็เกิน80-90%เกือบทุกอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่หาดสมเป็นก็คือตอนนี้ก็คือล้นสปินเวย์อยู่ เพราะว่ามันยังสามารถใช้ได้หลายเดือนอยู่ครับหลายเดือนอยู่
1: ค่ะแล้วก็คือถ้าหากว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงนี่ทราบว่าในแต่ละปีนี้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะที่จะมีการเริ่มดูแล้วล่ะว่าฝนมาไหมถ้าหากว่าเริ่มทิ้งช่วงนี้ก็เริ่มเก็บเลย
0: ครับใช่
1: นะคะตรงนี้นะคะถือว่าสำคัญหัวใจหลักเลยนะตรงนี้นะคะหัวใจของระนองเลยนะคะคือก็ต้องบอกว่าชาวระนองนี่จะมีน้ำประปาใช้ก็ต้องดูจุดตรงนี้แหละนะคะแล้วก็การบริหารจัดการนี่ก็มีเพียงพอในช่วงหน้าแรงทุกปีนะคะแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็ต้องดูสภาพฝนลมฟ้าอากาศของระนองกันด้วยนะคะตรงนี้กันคือจริงๆแล้วนี่ในการเดินแผนตรงนี้เนี่ยของกรมชลประทานนี้เขามีมาตรการต่างๆนี่อะไรที่สามารถสรุปตรงนี้ได้ไหมคะ
0: มาตรการก็คือมาตรการทั้งรองรับฤดูฝนและฤดูแล้งครับก็คือเราต้องเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออะไรพวกนี้เวลาเกิดอุทกภัยเกิดทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและคนด้วยเวลาเกิดเหมือนกับเกิดอุทกภัยเราก็ต้องพร้อมสนับสนุนให้ทันท่วงทีครับนะครับ
1: ค่ะนะคะก็คือช่วงน้ำมา
0: ครับ
1: นะคะก็ในเรื่องของการดูการเก็บน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชนประทานเองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอ่างนะคะขนาดเล็กใช่ไหมคะ38แห่งและอ่างขนาดกลางแต่ก็เป็นอ่างขนาดใหญ่ของระนองละ1แห่งนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะในเรื่องของต่อไปเนี่ยน้ำนะคะในเรื่องของการใช้น้ำต่างๆนี่เป็นอย่างไรกันบ้างท้ายสุดเลยตรงนี้ทิ้งท้ายกันไว้ได้เลยค่ะ
0: คือในช่วงนี้ก็คือช่วงนี้เป็นฝนจะตกบ่อยตกเยอะตกเนื้อหน่อยครับก็คือก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องติดตามสถานการณ์ติดตามสถานการณ์น้ำติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยโครงการชลประทานด้วยดูใน Facebook ก็ได้ของโครงการชลประทานว่าปริมาณฝนแต่ละที่น้ำท่าของชลประทานจะมีจุดวัดน้ำเขาเรียกน้ำท่าคือน้ำในคลองต่างๆคลองน้ำจืดคลองละอุ่นอะไรพวกนี้จะมีจุดวัดน้ำอยู่ครับท่านก็ดูได้เพราะว่าเรามีรายงานทุกวันว่าน้ำกี่เมตรจะล้นตลิ่งอะไรพวกนี้ครับของชลประทานมีครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจกับประชาชนนะคะก็ต้องการสยบข่าวลือก่อนนะคะเรามาประชาสัมพันธ์ตรงนี้กันก่อนว่าในเรื่องของสภาพอ่างนะคะพร้อมที่จะรับน้ำในการระบายน้ำนี่ก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะโดยดูในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะคะแล้วก็ไม่ให้กระทบกับผู้อยู่ปลายน้ำตรงนี้กันถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยของโครงการชลประทานระนองนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้หลายหน่วยทีเดียวได้มีการเตือนประชาชนนะคะแล้วก็มีการเตือนชาวเรือกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเดินเรือต่างๆนะคะในเรื่องการบริหารน้ำท่าก็ต้องบอกว่าทีมระนองตอนนี้นี่ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะติดตามรายงานอากาศนะคะเป็นระยะกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการร่วมรายการในวันนี้นะคะทำให้ชาวระนองได้ใจชื้นกันสักนิดหนึ่งแล้วชาวภูเก็ตนะคะกระบี่แล้วก็พังงาก็ได้ทราบข้อมูลในระนองกันด้วยจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยว่ามีการบริหารจัดการน้ำตรงนี้กันนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะนายอัมพรศักดิ์ธรรมชาติหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนองนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังเจอกันใหม่นะคะกับรายการอนามัยวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะกับทีมงานสวทระนองค่ะอภิชลาพร้อมด้วยหัวหน้าอัมพรศักดิ์นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วัสดี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ประธานคณะกรรมาการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า300,000 ล้านบาท
8: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า300,000 ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
2: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
9: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185 กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตั้งจำนวน580 ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
0: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจระแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจระแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
14: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
15: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
16: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26 สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ
17: แจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทั้งคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับผมน้องดิววาสุวาสุรัตน์วีระสายครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สวัสดีวันใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็วันนี้นะครับมาเปิดกันด้วยข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่ตึงเครียดประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ได้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายนะครับสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันเกิดเหตุ 75 จุดห่วง 22-23 สิงหาคมนะครับ 2,569 นี่แหละครับเร่งเยียวยาพร้อมล่าตัวผู้กระทำผิดนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเกิดเหตุมากมายเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2,569ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้านะครับค่ายสิรินธรตำบลเขาตุ่มอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้นะครับผมบกสสจชตอันนี้คือชื่อย่อนะครับรวมไปถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแถลงข่าวร่วม3ฝ่ายสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องบอกว่าเกิดระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569นะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจากการแถลงการเนี่ยมีการชี้แจงเนี่ยว่าเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์เลยนะครับครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวม27อำเภอ108จุดเกิดเหตุแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งและเหตุก่อกวน20ครั้งครับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายชาย6รายหญิง5รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นครับรวมถึงเสาสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดเนี่ย4ตัวก็เสียหายเช่นกันด้านมาตรการการรักษาความมั่นคงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้มีการกำชับอย่างเร่งด่วนเลยนะครับว่าให้เร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วและบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งรวบรวมหลักฐานนะครับติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับขณะที่สอบตนะครับได้จัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับประสานงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประเมินชดเชยความเสียหายและฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบครับทั้งนี้นะครับกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ทันทีเลยนะครับสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงย้ำนะครับสายด่วน1341นะครับก็โดยข้อมูลที่เราแจ้งไปเนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดนะครับจะไม่มีการมีข้อมูลหลุดออกมาว่าใครเป็นผู้แจ้งและแจ้งเรื่องอะไรและแจ้งถึงใครนั่นเองนะครับนี่แหละครับผมก็เอาจริงๆนะต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเอาที่เราปลอดภัยที่สุดดีกว่าแจ้งได้นะครับผมแต่ว่าก็อย่าแจ้งในเครื่องอย่างดีให้เกิดความเสี่ยงกับตัวเองนะครับถ้าเราอยู่ในฐานะที่สถานะที่อันตรายสุ่มเสี่ยงเอาที่เราปลอดภัยที่สุดก่อนนะครับสำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับผมเอาละครับขยับมาที่หนึ่งข่าวละกันนะครับผมเป็นข่าวก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่ตึงเครียดมาในเรื่องของข่าวดีกันบ้างดีกว่าสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับทางด้านท่านพิพัฒน์นะครับตรวจความพร้อม M82 ก่อนเปิดทดลองใช้ฟรี28สิงหาคมนี้แล้วนะครับทางด้านท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการมอเตอร์เวย์ M82 นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก็ M82 เนี่ยมีตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนไปจนถึงเอกชัยแล้วก็บ้านแพวนะครับเพื่อเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าช่วงเอกชัยถึงบ้านแพวเนี่ยในวันที่28สิงหาคม2569เนี่ยก็จะเปิดนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครที่รออยู่นะครับก็ไปกันได้นะครับอยากจะเดินทางหรือว่าอยากจะทดลองขับขี่นะครับผม
บนมอเตอร์เวย์ M82 ว่าเอ๊จะไปลงตรงไหนจะต้องขับยังไงถึงจะถึงจุดหมายที่เราคาดหวังหรือต้องการหรือต้องมีแบบจะไปนั่นเองนะครับผมก็การเปิดทดลองครั้งนี้วิ่งยาวต่อเนื่องจากบางขุนเทียนเนี่ยถึงบ้านแพ้วนะครับรวม25กิโลเมตรช่วยบรรเทาจราจรบนถนนพระราม2นะครับโดยเป็นโครงสร้างผ่านการทดสอบโหลดเทสเรียบร้อยแล้วด้วยเทคโนโลยี 3D scanning นะครับ 3D scanning ตามมาตรฐาน AESHTO นะครับพร้อมเปิดสี่ด่านนะครับผมได้แก่พันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วนะครับต้องบอกอีกนะครับว่าข้อกำหนดช่วงทดลองเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสำคัญจำกัดความเร็วครับรถ4ล้อเนี่ยวิ่งเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกเนี่ยไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอีกข้อกำหนดหนึ่งที่สำคัญเช่นกันคือมียานพาหนะที่ห้ามขึ้นครับอย่างแรกเลยที่เราทราบกันคือรถจักรยานยนต์รถ3ล้ออันนี้อันตรายถ้าขึ้นไปนะครับแล้วก็รถล้อเลื่อนแล้วก็คนเดินเท้าเนี่ยห้ามขึ้นเช่นกันนะครับกรมทางหลวงเนี่ยตั้งเป้าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี2572นะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1586นะครับอย่าลืมนะครับก็ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสบายใจได้นะครับว่า M82 เนี่ยมอเตอร์เวย์เนี่ยตัวนี้เนี่ยครับเส้นทางเนี้ยจะเปิดให้ได้ใช้เนี่ยแน่นอนแหละ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมแล้วนะครับเปิดเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมก็ไปกันได้นะครับใช้เดินทางกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปช่วงของข่าวใต้รายวัน

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับเช่นเคยเลยนะครับจะไปที่ไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ขอนำเสนอในเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการรวบกลุ่มวัยรุ่นนะครับก่อเหตุยิงคู่อรินะครับบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองเนี่ยปิดเกมเร็วมากๆเลยนะครับดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569นะครับท่านเขตรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแถลงผลการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริบริเวณริมฟุตบาทถนนพระบารมีตรงข้ามโรงแรมโนวาเทลป่าตองครับเหตุเกิดเมื่อช่วงดึกวันที่22สิงหาคมนะครับทำให้มีเยาวชนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ2รายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สภ.ป่าตองก็ได้เร่งสืบสวนและแกะรอยเส้นทางหลบหนีอย่างเข้มงวดโดยใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในโครงการภูเก็ตไอซ์จนสามารถยืนยันตัวบุคคลและตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้7รายนะครับภายในเวลาเพียงแค่19ชั่วโมงนั่นเองทางด้านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับท่านก็ได้ระบุว่าระบบภูเก็ตไอซ์นะครับเป็นเครื่องมือสำคัญเลยแหละที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังจากนี้นะครับจะถอดบทเรียนร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนนะครับเพื่อป้องกันเยาวชนก่อเหตุความรุนแรงซ้ำพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจกวดขันอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมีสาเหตุหลากหลายนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับการที่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเกือบจะถึงชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นกระแสอยู่มันเป็นพูดยังไงดีครับจะพูดเป็นกระแสก็ไม่เชิงเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่จังหวัดนนทบุรีและมีภาพเหตุการณ์ได้แชร์ออกไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันสร้างกระแสบางอย่างไปสะกิดอะไรในใจบางอย่างของผู้ก่อเหตุหลายๆคนทำให้เกิดเหตุในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วก็ขอใช้เคสสตัดดี้ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยในเรื่องของการบูลลี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ว่าคือเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่การบูลลี่หรือว่าการล้อปมด้อยผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นอับอายมีแผลใจเนี่ยย่อมไม่ดีถูกไหมครับผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันมีหลากหลายด้านอย่างที่อันตรายที่เราเห็นก็คืออย่างที่เกิดเหตุที่นนทบุรีไปนะครับแต่ก็จะมีอีกด้านนึงที่ว่าโอเคถ้าไม่เกิดเหตุอันตรายเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นกันคือผู้ที่โดนกระทำมันจะเกิดรอยแผลในจิตใจนะครับทำให้เขาคนนั้นน่ะมีสิ่งที่เรียกว่าแผลใจไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรแบบนี้เลยแต่ในเคสนี้นะครับเรายังไม่รู้ถึงแรงจูงใจนะครับผม สำหรับใครที่ฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้เราต้องรอติดตามนะครับว่าเหตุแรงจูงใจหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าภูเก็ตเนี่ยเร็วทันใจปิดเกมเร็วมากๆนะครับทั้งกำลังของเจ้าหน้าที่ที่เร่งทำงานกันอย่างขยันขันแข็งรวมถึงเทคโนโลยีภูเก็ตไอซ์นะครับบอกเลยว่าสองสิ่งนี้มาผนวกกันคนและเทคโนโลยีนะครับคนที่ระดับเทพเลยเก่งมากๆขยันขันแข็งกับเทคโนโลยีที่ดีพอผนวกกันเนี่ยมันทำให้งานสามารถไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนี่แหละครับภูเก็ตดำเนินการในทุกๆเรื่องเลยแหละครับเอาละครับผมมาต่อกันที่1ข่าวละกันกับการเดินหน้าระเบียบและกำกับดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็เมื่อวานนี้ครับ24สิงหาคม2569ที่ห้องประชุมโต๊ะแซะนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านโชติรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านสุวิทย์ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการที่กระทำผิดตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. นะครับ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณากรณีการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับทั้งประเภทการจัดแสดงมหรสพดนตรีคาราโอเกะหรือดิสโกเทคตามมาตรา33และกรณีจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารขนาดพื้นที่เกิน200ตารางเมตรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา38ครับผลการประชุมนะครับคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงและมีมติให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามฐานความผิดอย่างเคร่งครัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับเอาละครับผมก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคงนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยต่อร่างกายแล้วเนี่ยยังมีการตรวจสอบนะครับผมความปลอดภัยในการรับบริการด้านสุขภาพหรือรับบริการต่างๆนั่นเองนะครับภูเก็ตพยายามเดินหน้าอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะครับให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความขาวสะอาดนะครับผมเป็นจังหวัดที่ถูกต้องทำเขาเรียกยังไงดีประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นการคืนสิทธิให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับให้กับผู้ที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีลงโทษแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับก็นี่แหละครับผมทำตามจารีตทำตามกฎหมายกับตรงๆนี่แหละครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ค่อนข้างที่จะยอมรับได้นะครับผมต้องยอมรับได้แหละเพราะว่ากฎหมายมีขึ้นก็ต้องปฏิบัติตามนะครับผมเอาแล้วขยับมาที่อีกนิดนึงแล้วกันในข่าวของจังหวัดพังงานะครับจังหวัดพังงาครับได้ดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติรายล้อมทะเลภูเขาพื้นป่านะครับจังหวัดพังงาเนี่ยก็พยายามนะครับผมในการอนุรักษ์ธรรมชาติมาโดยตลอดซึ่งทำได้ดีมาอย่างโดยตลอดนะครับตัวผมเองเนี่ยอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีโอกาสขับผ่านจังหวัดพังงาตะกั่วป่าแล้วก็อำเภออื่นๆของจังหวัดพังงาเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีความกลมกล่อมอะไรบางอย่างที่จังหวัดอื่นไม่ได้มีนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดพังงาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีนะครับแต่มันให้ความสงบแบบที่จังหวัดไหนหาให้ไม่ได้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่รู้สึกสงบมากนะครับผมแปลกไหมครับมันดูย้อนแย้งนะแต่ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับอาจจะเป็นด้วยการที่ธรรมชาติเนี่ยและระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมันดูอุดมสมบูรณ์มันดูแบบฮิวใจนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงชื่นชอบมากๆเลยที่พอเห็นข่าวจังหวัดพังงาได้แบบมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นบ่อยมากจริงๆซึ่งอยากจะชื่นชมจริงๆในเรื่องนี้นะครับเอาละครับก็วกกลับเข้ามาในเรื่องของข่าวแล้วกันชมซะเยอะเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา นะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีนั่นเองกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งโดยตั้งเป้าปลูกต้นโกงกางเนี่ยรวมถึง 9,180 ต้นเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกจำนวน918ต้นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนครับนี่แหละครับเห็นไหมขนาดยังไม่ทันอ่านข่าวผมก็เดาถูกนะครับว่าเขาเดินหน้ากันได้แบบสุดโต่งมากๆแต่เป็นในสุดโต่งในที่นี้คือดีนะครับคือโหตั้งเป้าปลูกโกงกางรวม 9,180 ต้นนะครับคือเยอะนะเยอะมากๆมันจะทำให้เขาเรียกว่าระบบนิเวศเนี่ยฟื้นฟูได้ดีเลยแหละครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเหมือนที่ได้กล่าวไปนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะสำหรับผมนะคิดว่าที่แบบเมื่อไรก็ตามที่เราไปจังหวัดพังงาเนี่ยจะรู้สึกถึงอากาศที่มันสะอาดที่แบบสามารถแบบสูดหายใจได้เต็มปอดนะครับซึ่งอันนี้ผมชื่นชอบจริงๆนะจังหวัดพังงาถ้าใครที่มีโอกาสเนี่ยอยู่ภูเก็ตอยู่ระนองอยู่ชุมพรหรือว่าอยู่กระบี่นะครับแล้วยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยลองดูก่อนนะครับลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านจะติดใจนะครับผมแล้วครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ครับเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ Table TopExercise นะครับโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ประจำปี2569นะครับ KEMEX นะครับผมหรือ KEMEX 2026โดยจำลองสถานการณ์เหตุจับตัวประกันและเหตุเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารนะครับเพื่อซักซ้อมแนวทางประสานงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ที่เรารู้จักหรือเคยได้ยินนะครับทางด้านท่านธนิศราสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าในวันนี้นะครับ25สิงหาคมตั้งแต่เวลา 13:30 น.เป็นต้นไปหรือบ่ายโมงครึ่งจะมีการฝึกซ้อมภาคสนามเต็มรูปแบบนะครับฟูลสเกลเลยนะครับซึ่งจะมียานพาหนะฉุกเฉินไซเรนแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจำลองเสมือนจริงนะครับขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้โดยสารทุกท่านเลยนะครับรวมถึงคนที่ฟังอยู่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับสนามบินยังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงไซเรนหรือเสียงฉุกเฉินเนี่ยแกตกใจนะครับลองฟังดูก่อนว่าเขาได้เตือนว่าเป็นการซ้อมหรือเหตุการณ์จริงนะครับถ้ามีการกล่าวมาว่านี่คือการซ้อมอย่าตื่นตกใจอะไรเงี้ยครับก็คือแสดงว่าเป็นการซ้อมแต่ถ้ามันดันเกิดเหตุซ้ำซ้อนเขาจะมีการประกาศนะครับว่านี่ไม่ใช่การซ้อมเป็นเหตุการณ์จริงนะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองนะครับคราวนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสองสักแบบ10-20รอบเลยเพราะว่าอยากจะนำเสนอจริงๆเพราะว่างานนี้นะครับเป็นการเปิดสนามชาเลนจ์ให้กับครีเอเตอร์หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความชอบนะครับในการครีเอทสิ่งต่างๆแล้วก็ชอบท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จังหวัดระนองนะครับได้ชวนทุกท่านเลยนะครับมา explore มาสำรวจระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกเนี่ยว้าวอันนี้คือสโลแกนเขาเลยนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานในครั้งนี้นะครับเขาได้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับมีรางวัลด้วยนะครับซึ่งคนที่จะมาทำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอนะครับให้ปังสุดๆเลยนะครับผ่านช็อตคลิป จนหยุดดูไม่ได้นะครับชิงรางวัลมากกว่า 300,000 บาทนะครับผมรางวัลรวมพร้อมกับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณครับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1บอกเลยว่าขนลุกแน่นอนเพราะที่ถ้าได้ยินเงินรางวัลนะครับผมก็คือ 100,000 บาท 100,000 บาทเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยนะครับผมรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีรางวัลที่1 35,000 บาทครับแล้วก็เช่นกันครับรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยและรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับรางวัลที่1 20,000 บาทแล้วก็รางวัลที่2รางวัลที่3และรางวัลชมเชย3รางวัลนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับไม่จำกัดว่าท่านจะเป็นคนจังหวัดไหนขอแค่มีสัญชาติไทยทำคลิปได้ครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9ต่อ16ความยาว 1-3 นาทีนะครับตามชื่อเลยช็อตคลิปนะครับแสดงว่าคุณภาพต้องแน่นนะครับในระยะเวลาเท่านี้นะครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าในจังหวัดระนองอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับนอกจากนี้นะครับก็มีการถ่ายทำจริงจะต้องถ่ายทำจริงด้วยนะครับห้ามใช้ AIเจนขึ้นมานะครับผมสร้างภาพบุคคลหรือฉากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI ห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเจอถือว่าโดนตัดสิทธิ์นะครับเตือนแล้วนะตรงนี้คืออย่าใช้ AI ในการสร้างขึ้นมานะครับผลงานต้องผลิตใหม่นะครับไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนเลยนะครับถ้าเคยผลิตไปแล้วแล้วเอามาส่งซ้ำในงานนี้โอเคไม่ได้นะครับและสุดท้ายเลยคือไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD นะครับหรือก็คือ 1080 คูณ 1920 นะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนะครับรวมถึงการส่งผลงานด้วยนะครับสามารถไปตามหาลิงก์สมัครได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับชื่อนี้เลยนะครับเสิร์ชชื่อเต็มๆได้เลยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับก็นั่นแหละครับผมไปลองประลองฝีมือกันได้นะครับไม่แน่นะครับรางวัลที่1อาจจะเป็นของคุณนะครับถึงไม่ใช่รางวัลที่1เนี่ยรางวัลที่2

ียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารของวันนี้แล้วนะครับผมวันนี้นะครับกระผมน้องดิว วสุรัตน์วีรสัยแล้วก็พี่ต่าธีรพลนะครับรวมถึงทีมงานโสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเพื่อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
7: ้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยฤทธิ์ร่วงประภัสเลขาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในวันมูฮัมหมัดนวาชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินการไปในทางเดียวกันอนิการแก้วไทยรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูสถานประกอบการจังหวัดน่านหลังน้ำลดพบเสียหายไม่รุนแรงเร่งประเมินความเสียหายก่อนเปิดโรงงานอีกครั้ง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงในช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเร่งทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการในสังกัดเป็นอันดับแรกซึ่งเบื้องต้นพบว่าสถานที่ไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงในส่วนของการดูแลภาคธุรกิจได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเครื่องจักรหรือระบบใดของโรงงานได้รับความเสียหายและไม่พร้อมใช้งานทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี2569นายเตียงเคียงซิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซีย เปิดเผยว่ามาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์จีนเอเชียกลางโอเชียเนียและอเมริกาเหนือแม้ว่าจะเจอภาวะชะงักงันจากความตึงเครียดในยุโรปและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายเตียงเคียงซิงกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 88,058 เที่ยวบินในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนที่กำหนดไว้อยู่ที่ 91,486 เที่ยวบินอย่างไรก็ตามเครือข่ายการบินระหว่างประเทศของมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: Presents คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
10: If you like them, call soon. Just for you. Just for you.
11: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
12: สวัสดีครับ
13: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีไหม
14: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
15: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ในโลกนี้ถูกเขาสรรเสริญกับตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือว่าในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
17: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเซรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราก็จะนำคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวในส่วนของจากส่วนกลางนะคะแล้วก็รอบอันดามันกันค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะและเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ติดตามในเรื่องของพื้นที่ในน้ำท่วมนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำเหนือกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของผลงาน90วันของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวที่มีการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 นะคะของสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการเร่งวางหลักเกณฑ์และก็แนวทางการปฏิบัติกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นนะคะลงนามคำสั่งผู้ทุจริตการสอบนะคะในส่วนของการสอบท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในเรื่องราวของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจังหวัดพังงานะคะมีการเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็เชิดชูสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้จัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทลางค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะที่ทางจังหวัดนะคะร่วมกับฐานทัพเรือพังงาแล้วก็มีน้องๆนักเรียนเนี่ยที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะในการอนุรักษ์นะคะป่าในส่วนของป่าชายเลนกันค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับทราบกันค่ะ
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
6: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
5: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ
5: ๋
6: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแม่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากส กวทถุงส่ง FM 97 MHz
8: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
9: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
8: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
9: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในการสั่งการภาคกลางนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับน้ำเหนือแล้วก็บูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็รวมไปถึงการระดมกำลังนะคะรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคภาคกลางนะคะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะภาคเหนือที่มีแนวโน้มปริมาณฝนนะคะเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลให้มวลน้ำทั้งหลายเนี่ยค่ะไหลลงมาสมทบในส่วนของพื้นที่ภาคกลางจำนวนมากนะคะให้บูรณาการข้อมูลนะน้ำฝนแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมรับมือเตรียมแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำของภาคกลางนะเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมไปถึงการเตรียมเครื่องจักรกลนะคะกำลังพลแล้วก็เส้นทางอพยพศูนย์พักพลิงชั่วคราวนะคะโรงครัวถุงยังชีพยาน้ำดื่มแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินนะคะดูแลในส่วนของกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงแล้วก็กำชับนะคะให้ทุกหน่วยงานค่ะสร้างการรับรู้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้กับประชาชนทุกช่องทางเลยนะคะทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยนะคะก็จะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะเพื่อมีการสั่งสอบขออภัยค่ะเพื่อมีการควบคุมนะคะและก็สั่งการทันทีเร่งช่วยเหลือแล้วก็อพยพกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกค่ะแล้วก็เร่งในส่วนของความเสียหายนะคะเพื่อที่จะมีการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วก็รวดเร็วค่ะโดยมีการสั่งการให้กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์ในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง7จังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีค่ะชัยนาทสิงห์บุรีนะคะอ่างทองสุพรรณบุรีค่ะพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็จังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชน2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระมัดระวังจากสถานการณ์น้ำนะคะในส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านเองนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวอำเภอท่าวังผานะเพื่อที่มีการสำรวจความปลอดภัยก่อนที่ประชาชนจะกลับเข้าสู่บ้านเรือนนะทั้งนี้ค่ะทางนายจุลภัทรอมรวิวัฒน์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการจัดให้มีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะคะในวันที่26ถึง27สิงหาคม2569นี้ค่ะเพื่อที่จะบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์นะคะเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรรวมไปถึงมีการฝึกอาชีพค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะทางธนาคารออมสินนะคะก็ได้ออกมาตรการนะคะ ในส่วนของการพักหนี้อัตโนมัตินะคะไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้นี้นะคะธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดเพื่อที่จะบรรเทาภาระทางการเงินนะคะแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยสถานประกอบการนะเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องประกอบอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้หลังนำลดกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนของภาคกลางแล้วก็การเยียวยาในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้กันค่ะถัดมากับคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์กันบ้างค่ะท่านรองสุภจีนะคะก็ได้มีการแถลงผลงาน90วันนะคะพาณิชย์ชูยุทธศาสตร์เชิงรุกนะดันส่งออกโตนะคะเพื่อที่จะพร้อมแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแล้วก็ค่าครองชีพทั้งระบบค่ะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการแถลงผลงานการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเน้นย้ำการเดินหน้านวัตนโยบายเชิงรุกค่ะเพื่อที่มีการก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจค่ะทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะต้นทุนพลังงานค่ะกับในเรื่องของการดักรายได้ปานกลางนะรวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานผ่าน5นโยบายที่มีการมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างระยะยาวควบคู่ไปกับการช่วยเหลือในระยะสั้นค่ะซึ่งสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ90วันก็จะแล้วก็มีทิศทางในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือการดูแลค่าครองชีพและการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะช่วยลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนได้มากกว่า818ล้านบาทนะคะแล้วก็เพิ่มพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทค่ะผ่านโครงการกระตุ้นการค้าแล้วก็การขายผ่านช่องทางออนไลน์รถพุ่มพวงนะคะแล้วก็เฟรนไชส์สร้างอาชีพค่ะรักษาเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการเกษตรนะคะโดยมีการใช้กลยุทธ์แล้วก็เทคโนโลยี AI นะเข้ามาควบคู่กับ Big Data ผ่านแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อคาดการผลผลิตและก็บริหารจัดการราคาส่งผลให้ราคาสินค้าการเกษตรของเรานะคะปรับตัวสูงขึ้นค่ะอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมนะคะขยับจากลูกละ 3-5 บาทเป็นลูกละ 10-11.5 บาทนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงการผลักดันโครงการข้าวประณีตนะคะแล้วก็ลุงชุมชนเพื่อที่จะแปลรูปเพิ่มมูลค่าค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการหนุน SME นะคะแล้วก็การกวาดล้างโนมินีค่ะอันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกัน23หน่วยงานเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบในส่วนของกลุ่มเสี่ยงโนมินีอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายนะคะลดลงเหลือเพียง141บริษัทนะคะเพื่อที่จะพร้อมส่งเสริม SME นะคะของไทยเราแล้วก็โดยใช้แนวคิดนะคะ SME Journey แล้วก็ปลดล็อกอุปสรรคของการทำธุรกิจด้วยการระบบจดทะเบียนออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการผลักดันการส่งออกนะคะแล้วก็การนำซอฟต์พาวเวอร์ค่ะยอดการส่งออกในรอบ6เดือนแรกของปี2569นี้นะคะมีการขยายตัวขึ้น 17.6% ค่ะมีมูลค่ากว่า 196,741.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายแล้วก็ส่งออกทั้งปีให้เติบโตในระดับ2หลักกันเลยค่ะผ่านการจัดแสดงสินค้าในงานต่างๆที่เป็นการจัดแสดงในระดับที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ฟังยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยี AI นะคะก็มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆนะคะโดยใช้ AI ค่ะเข้ามาในการตรวจสอบพิจารณานะคะคำขอจดทะเบียนมาใช้จนกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการรับรางวัลนะคะซึ่งเป็นในการใช้ AI ในทางที่ทำให้มีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะทางนางสุภจีนะคะก็ได้ระบุทิ้งท้ายถึงก้าวต่อไปว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งเจรจาในส่วนของการค้าข้ามประเทศค่ะแล้วก็เร่งปิดฤดูกาลผลไม้แล้วก็ดูแลในส่วนของพืช เศรษฐกิจหลักนะคะพร้อมที่จะขับเคลื่อนมาตรการภัยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยของเรานะคะในเวทีโลกอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นแนวเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะที่มีการออกมาแถลงผลในส่วนของการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะทางสำนักงานสลากนะคะก็เปิดรับสมัครตัวแทนสลาก N3 นะคะผ่านออนไลน์ค่ะจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะสำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็โดยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็ได้เปิดเผยขณะนี้ค่ะทางสำนักงานเองก็ได้เปิดรับในส่วนของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งนะคะตัวเลข3หลักหรือว่าสลาก N3 นั่นเองค่ะโดยกำหนดประเภทของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครนะคะได้แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมที่ยังคงมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ณวันที่1กรกฎาคมนะคะ2569และต้องคงสถานะจนถึงวันที่ปิดรับสมัครส่วนประกอบด้วยกลุ่มที่2นะคะก็จะมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะฮะแบบใบค่ะเฉพาะตัวแทนนะคะในโครงการสลากกินแบ่ง80แล้วก็กลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะคะแบบดิจิทัลด้วยกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการสมัครในกลุ่มคนพิการค่ะโดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังคงสถานะเป็นปัจจุบันนะคะตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แนวเรื่องประเภทและก็หลักเกณฑ์ความพิการปีพุทธศักราช2568ค่ะโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและก็มีความพร้อมในเรื่องของการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะด้วยตนเองทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานนะคะก็กำหนดให้ผู้ที่จะมีความประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนนะคะต้องยื่นใบสมัครในส่วนของผ่านระบบการรับสมัครนะคะของเว็บไซต์ www.glo.or.th ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะเวลา15นาฬิกานะโดยจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะจะนำสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็การคัดเลือกภายในกระบวนการที่มีมาตรฐานแล้วก็การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านworldwide.net ต่อไปนะปัจจุบันค่ะทางสำนักงานนะคะก็มีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ประมาณ 26,000 รายนะคะโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดค่ะโดยในส่วนของตัวแทนค่ะจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทนะคะโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายแล้วก็หากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวดนะขณะเดียวกันค่ะปริมาณการจำหน่ายสลาก N3 นะคะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า6ล้านฉบับต่องวดค่ะจากการกำหนดเพดานปริมาณการจำหน่ายไว้ที่7ล้านฉบับต่องวดนะคะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ซื้อสลากเริ่มเข้าใจแล้วก็เลือกซื้อสลาก N3 มากขึ้นนะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการเลือกเป็นทางเลือกหนึ่งนะในกรณีที่ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักในหมายเลขที่ต้องการได้ค่ะนอกจากการสร้างทางเลือกให้กับผู้ซื้อนะคะแล้วก็ทางสำนักงานก็ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่จะดำเนินธุรกิจสลากด้วยความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์นะคะภายใต้การเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลกนะโดยสำนักงานได้มีการกำหนดเป้าหมายสู่การรับรองอาชีพระดับที่3นะในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยนำแนวทางดังกล่าวค่ะไปปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะในทุกกระบวนการการทำงานแล้วก็ภายใต้แนวคิดซื้อสลากอย่างมีสติค่ะสร้างความตระหนักรู้ถึงโอกาสในการซื้อสลากรวมไปถึง สนับสนุนให้วางแผนในเรื่องของการออมก่อนซื้อนะคะแล้วก็ห้ามเยาวชนเข้าซื้อสลากในทุกรูปแบบค่ะกำหนดช่องทางให้คำปรึกษาในการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเสพติดการซื้อสลากตลอดจนกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายค่ะกรณีจำหน่ายสลากบริเวณสถานศึกษาแล้วก็จำหน่ายสลากให้กับเยาวชนเป็นต้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองดูในส่วนของคุณสมบัติของตนเองนะคะแล้วก็สามารถยื่นใบสมัครนะได้ทางเว็บไซต์ glo.or.th ค่ะถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นแล้วก็เวลา15นาฬิกาเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องของของการสอบท้องถิ่นกันค่ะที่ผ่านมาค่ะ
10: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 好野撒，木马开嘎木，
1: 给买来呢姑
0: 娘家，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอี

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาติดตามกันต่อค่ะในเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเร่งวางหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัตินะคะกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,225 รายค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,922 รายนะคะก็ว่าด้วยทางกระทรวงมหาดไทยนะคะอยู่ระหว่างการเร่งในเรื่องของการวางหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลนะคะพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะต้องทำควบคู่ไปกันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยสุจริตพร้อมทั้งผู้เข้าสอบนะที่มีคะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทำงานทั้งหมดนะก็มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าในเรื่องของแนวทางนะคะการดำเนินการเป็นไปตามมติและก็อำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งให้มีการจัดการปัญหาดังกล่าวนะเป็นไปตามข้อเท็จจริงและก็ตามข้อกฎหมายเพื่อทำให้ในส่วนของระบบการจัดสอบค่ะกลับมาได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้ผู้ที่เข้าสอบได้เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการเดินหน้านะคะขยายสินค้าเกษตรค่ะเชิดชูสินค้าเกษตรอัตลักษณ์นะก็มีการจัดมหากรรมไม้ผลแล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพนะซึ่งจัดขึ้นในวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้นะณโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งทางเกษตรจังหวัดพังงานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะมหากรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดพังงาค่ะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะที่ถลางค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลนะผลไม้แล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็เพิ่มช่องทางในและโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรนะคะตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดพังงาค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมจำหน่ายผลไม้แล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพค่ะรวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆของจังหวัดพังงาจำนวน24ร้านจากเกษตรกรองค์กรเกษตรกรแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะอย่างเช่นข้าวไร่ดอกข่าค่ะซึ่งเป็นอาหารเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะขนมบี้ผิงวิผางนะคะขออภัยคุณผู้ฟังนะกะปิค่ะอาหารทะเลแปรรูปนะคะผักปลอดสารพิษขนมของฝากนะคะเป็นต้นก็กิจกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นกันด้วยซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบทางการเกษตรนะมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็เผยแพร่อัตลักษณ์และมูลค่าของสินค้านะคะส่วนของสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะทางเกษตรจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดพังงาของเราโดยโดยเฉพาะในเรื่องของศักยภาพด้านการเกษตรค่ะแล้วก็มีไม้ผลแล้วก็สินค้าทางเกษตรที่มีคุณภาพและมีความเป็นอัตลักษณ์ซึ่งจะจัดงานนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่จะนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดพังงาของเรานะมาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกระบี่ภูเก็ตเนี่ยพังงาก็สามารถมาร่วมในงานนี้กันได้นะคะจัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ภูเก็ตนะคะพี่น้องชาวภูเก็ตก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกชมในส่วนของสินค้าของดีของดังของเมืองพังงากันได้ค่ะมาดูในส่วนของกิจกรรมดีๆกันบ้างค่ะทางที่ฐานทัพเรือพังงานะคะแม่ทัพเรือภาคที่3
ตำบลลำแก่นนะคะอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะก็ทางนายแผ่วรพิษยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าโกงกางนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะคะผู้บัญชาการทหารเรือนะคะก็เป็นประธานในพิธีนะคะก็มีในส่วนของนักเรียนนะคะนักศึกษาคุณครูแล้วก็ภาคประชาชนภาคเอกชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดร่วมกับโดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะพร้อมส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนค่ะซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์นะคะของทรัพยากรชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติด้วยค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะการปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติค่ะก็มีเป้าหมายในการปลูกป่าโกงกางจำนวนทั้งสิ้น 9,180 ต้นค่ะโดยในครั้งนี้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันปลูกในส่วนของป่าโกงกางค่ะจำนวน918ต้นซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณชายฝั่งนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้ระบบนิเวศชายฝั่งนะคะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกแล้วคุณผู้ฟังจังหวัดพังงาของเรานะคะคว้า2รางวัลเครือข่ายต้นแบบปปท.นะคะระดับดีเยี่ยมแล้วก็ระดับดีค่ะเดินหน้าสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะหรือว่าสำนักงานปปท.ค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตร่วมกับภาคประชาสังคมนะคะพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะเพื่อที่จะผนึกกำลังในการร่วมกันป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตสร้างสังคมที่ยืดหยุ่นในความซื่อสัตย์สุจริตและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตนะมีการพัฒนาเครือข่าย PACC ต้านยาต้านทุจริตกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพค่ะในเครือข่ายภาคประชาสังคมหน้าภาครัฐภาคประชาภาคเอกชนค่ะให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตค่ะตลอดจนการสร้างความรับรู้นะคะเฝ้าระวังต่อต้านแจ้งเบาะแสแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบค่ะโดยมีการคัดเลือกเครือข่ายที่มีคุณสมบัติและก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะเพื่อที่ประกาศยกย่องให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ค่ะส่วนผลการคัดเลือกนะคะก็ปรากฏว่าจังหวัดพังงามีหน่วยงานนะคะเครือข่ายได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตยกย่อง2แห่งนะคะแห่งแรกค่ะก็คือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาค่ะได้รับคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีเยี่ยมนะคะซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินแล้วก็มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า80คะแนนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำนักงานนะคะสำนักงานคลังจังหวัดพังงาค่ะก็ได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินและได้คะแนนรวม 60-69 คะแนนค่ะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความในเครือข่ายในการส่งเสริมนะความมุ่งมั่นของหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลค่ะการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้ยืดหยุ่นให้ยืดมั่นนะคะในความสุจริตโปร่งใสและก็ไม่ยอมรับการทุจริตเด็ดขาดค่ะทางนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาก็ขอแสดงความยินดีกับทางคณะกรรมการธรรมา
พิบาลนะจังหวัดพังงาแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการขออภัยค่ะทางสำนักงานคลังจังหวัดพังงาค่ะพร้อมที่จะชื่นชมในความมุ่งมั่นและก็ความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนและก็ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนค่ะก็ขอแสดงความอีกครั้งนะคะกับทั้งสองหน่วยงานค่ะก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจและ เป็นที่ยืนหยัดให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาว่าเรามีหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและสุจริตอยู่นะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาในวันนี้นะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะณตอนนี้นะอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะมีเมฆมากก็มีลมระยะหนึ่งนะคะสำหรับการฝนที่จะตกลงมาก็อาจจะมีเป็นระลอกนะที่เขาว่าฝน8แดด4ไม่หนีไปไหนค่ะอยู่ที่นี่เองค่ะจังหวัดพังงานะคะเป็นเรื่องจริงค่ะนะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างนะคะวันที่25 สิงหาคม 2569ค่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะรวมไปถึงด้านตะวันตกของภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่พายุโซนร้อนนางราค่ะบริเวณอ่าวตังเกียนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่อาจจะตกสะสมในระยะนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะส่วนทะเลอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็มีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยเรือเล็กขออภัยค่ะเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะพายุโซนร้อนนางรานะคะบริเวณอ่าวตังเกียนะคะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซี่นะคะประเทศจีนในช่วงวันที่25-26 สิงหาคมนี้ค่ะโดยพายุนี้นะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะก็ขอให้ผู้ที่วางแผนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะเดินทางไปแนวบริเวณดังกล่าวก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสนะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-33 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตก

0: การขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งโรคภัยเงียบใกล้ตัวที่ใครอาจไม่เคยคิดเนื่องด้วยอาการป่วยในระยะแรกอาจไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้กลายเป็นอาการป่วยเรื้อรังยากเกินที่จะรักษาได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากภาวะที่เซลล์เยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือปวดขณะปัสสาวะส่วนมากมักพบในเพศชายอายุ45ปีถึงอายุ65ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปัจจุบันยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งหมดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเสี่ยงอาทิการสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะคือสารเคมีจำพวกอโรมาติกเอมินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยางโฟมยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นและการติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำการอัลตราซาวด์อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปแนวทางการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์มักใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีอาทิการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะมักใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่านช่องท้องมักใช้รักษามะเร็งระยะลุกลามสู่ผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบริเวณใกล้เคียงและการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษามักใช้รักษาหลังผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้วหรือใช้ร่วมกันกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงจบบทความประจำวันเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์ ศูนย์

0: 02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดินและทิติมาอินกลัมอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดลยาวารีเดชใจและพี่ตีวรรณชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีน้องอ้อนะครับวันนี้ทักทายกันวันที่2ของสัปดาห์น้องอ้อก็มาหมุนเปลี่ยนกันกับพี่ชอชรินติดภารกิจนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้เราก็นอกจากคลื่นความถี่ของเราแล้วนะฮะก็ยังมีทาง Facebook Live ที่เราถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยได้เห็นหน้าค่าตาสวยๆนะของน้องอ้อนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นานๆทีย
0: อมรับด้วยนะ
1: ยอมรับด้วยมีขาด้วยนะ
0: ไม่ปฏิเสธด้วยนะ
1: นะฮะดีมากเราต้องมีความมั่นใจนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงเราวันนี้เราก็ยังคงนำพาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับอีกกับเกือบ1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันบ่ายโมงถึงบ่ายสองชนีนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็ช่วยควบคุมเสียงคุณรัชภาครัตนบ้านกลวยวันนี้ประสานงานนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียก็ได้ดูแลเรื่องFacebook Live วันนี้ก็ไลฟ์แล้วทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับมากดไลค์กดแชร์มาแสดงความเห็นฝากคำถามต่างๆได้เลยวันนี้ก็จะคุยเรื่องของประกันสังคมเนาะกับประเด็น
0: วันวันนี้เป็นเรื่องของประกันสังคมนะคะวันอังคารทุกวันอังคารก็จะมีประกันสังคมที่จะมาให้ความรู
1: ้
0: กับทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะกับทางผู้อำนวยการนะคะ มีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึง
1: ฉากหลังเป็นหนึ่งฉากหลังเป็นหนึ่งได้ไหม
0: อัน
1: นี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะแต่ดูเหมือนญี่ปุ่น
0: เหมือนคิโซะ
1: เล่เหม
0: ือ
1: นค
0: ู
1: กัตจุออนเซนแต่ไม่ใช่นะเหมือนญี่ปุ่นมาก
0: ที่ไหนคะ
1: กาญจนบุรีกาญจนบุรีบ้านเรานี่เองนะฮะอำเภอทองผาภูมิบ้านอีต่องเป็นที่ตั้งของเหมืองปิล็อกนะที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแล้วก็พอความรุ่งเรืองลดลงไปเนี่ยเขาก็เลยแปลเปลี่ยนเหมืองที่เคยอ้างว้างเนี่ยนะครับเอามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านที่ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่การท่องเที่ยวก็ไปโฮมสเตย์ที่นี่ได้ใครชอบธรรมชาติอากาศดีบรรยากาศบนพื้นที่สูงนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรครึ่งนึงของดอยอินทนนท์นะหมอกมันจะได้เห็นภาพมีหมอกตลอดเกือบตลอดทั้งปีเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวที่ชอบอากาศดีเย็นสบายต้องมาอยู่กาญจนบุรีนี่เองนะครับป่าเขานี่โอ้โหเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจดูภาพเอาเองน
0: ะ
1: สวยงามจริงๆนะครับ
0: บรรยากาศดีนะเหมาะกับการไปพักผ่อน
1: นี
0: ่ค่ะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้อีกประมาณ1เดือนเนาะ
1: ครับ
0: ใช่เดือนกับ
1: เดือนเศษๆนะ
0: เดือนเศษๆนะคะทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะก็ออกมาบอกถึงขั้นตอนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมค่ะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะควรตรวจสอบรายชื่อและเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนให้พร้อมในวันเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิ์นะคะจะต้องแสดงบัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่าบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐรวมไปถึงหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นไทยไอดีนะคะหรือว่าใบขับขี่ดิจิท่านก็สามารถนำมาแสดงตนได้ส่วนนายจ้างนิติบุคคลที่มีผู้แทนไปลงคะแนนนะคะจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนแล้วก็มีหนังสือมอบหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยค่ะหลังจากยืนยันตัวตนนะคะจะได้รับบัตรเลือกตั้งสีฟ้าสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างค่ะแล้วก็สีชมพูนะคะสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขเขียนเฉพาะตัวเลขอาหรับิกเท่านั้นเลขไทยไม่ต้องเขียน เขียนอาหรับิกเท่านั้น นะคะในช่องลงคะแนนค่ะช่องละ1หมายเลขห้ามทำเครื่องหมายหรือว่าทำสัญลักษณ์อื่นๆเพราะอาจจะทำให้บัตรเสียนะคะหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดก็ให้กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนจากนั้นก็พับบัตรแล้วก็หย่อนลงหีบด้วยตนเองค่ะทางสำนักประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมก็เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งโทร029562929ในวันและเวลาราชการค่ะหรือจะโทรไปที่สายด่วนก็ได้นะคะ1506กด9โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ใครที่มีสิทธิ์ ที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วก็ศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆไว้ให้ดีก่อนที่จะไปกันค่ะ
1: ครับนี่คือการมีส่วนร่วมของการที่เราจะได้บริหารดูแลทรัพยากรที่สำคัญเหมือนกันอีกหนึ่งกรอบนะครับที่จะได้เป็นสวัสดิการส่งต่อให้ท่านที่จะได้รับประโยชน์ต่อไปด้วยนะฮะก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับและแน่นอนวันนี้เรายังอยู่เรื่องของประกันสังคมคุยกันถึงสวัสดิการต่อเนื่องไปเลยดีกว่าแต่วันนี้จะไม่ได้มามุ่งเป้าไปที่สวัสดิการใดสวัสดิการหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าจะเป็นช่องทางนะฮะมาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าสำหรับช่องทางที่สะดวกเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับในการชำระเงินสมทบนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่อยู่ในสิทธิ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะชำระผ่านได้อย่างง่ายดายผ่านโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนื้อหาแบบไหนจะได้คุยกันวันนี้ในช่วงของ
0: คุยกันประกันสังคมครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: ในช่วงคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหทัยรัตน์เทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ผ่านโมบายแอปพลิเคชันค่ะตอนนี้พออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะพออคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพออค่ะพูดถึงเรื่องของการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ผ่านโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40การชำระเงินสมทบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ค่ะการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะซึ่งประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40เนี่ยค่ะทั้งสองมาตราก็ต่างก็เป็นผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระใช่ไหมคะมาตรา39เนี่ยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ออกจากงานมาแล้วไม่เกิน6เดือนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มีหน้าที่ต้องชำระเงินสมทบเนี่ยตราเดือนละ432บาทเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะเพราะว่าเดิมเรามีสิทธิ์ต่อเนื่องจากมาตรา33อยู่แล้วแต่ถ้าเรามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยเราจะได้รับสิทธิประโยชน์6กรณีค่ะยกเว้นกรณีว่างงานที่จะไม่ได้รับนะคะถ้าเกิดเราไม่ชำระเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนนะคะหรือไม่มีเงินสมทบ9เดือนใน12เดือนเนี่ยค่ะมันก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็สิ้นสภาพเพราะฉะนั้นการชำระเงินสมทบจึงเป็นการชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะ
0: ค่ะ
3: กรณีที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วอะค่ะกรณีที่เหลืออยู่นะคะไปรับได้นะคะถ้าเราอายุ55ปีบริบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือตามเกณฑ์ชราภาพไม่ว่าเราจะสิ้นสภาพไหนแบบไหนนะคะอายุ55ปีก็มาขอรับกรณีบำนาญนะคะหรือบำเหน็จนะคะอยู่ที่เงื่อนไขการนำส่งเงินเนาะถ้าส่งเกิน180งวดอะค่ะก็จะรับเป็นบำนาญนะคะแต่ถ้าส่งน้อยกว่า180งวดก็จะรับเป็นบำเหน็จไปค่ะนี่เป็นมาตรา39เนา
0: ะ
3: แต่ในส่วนของมาตรา40อะค่ะการชำระเงินสมทบเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์นะคะก่อให้เกิดสิทธิ์เนาะเพราะว่าการชำระเงินแล้วนะคะเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ของแต่ละกรณีอะค่ะมันจะต้องมีเงินสมทบอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีขาดรายได้เจ็บป่วยนะคะต้องมีเงินสมทบ3เดือนใน4เดือนก่อนเกิดสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามี2เดือนใน4เดือนถ้าเกิดเราเจ็บป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลขึ้นมาอันเนี้ยก็จะทำให้เราเสียสิทธิ์ไม่ได้รับกรณีขาดรายได้ไปหรือกรณีเสียชีวิตอย่างเนี้ยค่ะคือใน12เดือนเนี่ยอย่างน้อยต้องมี6เดือนนะคะชำระโอก็ได้อาจกระโดดเดือนเว้นเดือนแต่ถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะคะใน12เดือนเนี้ยนับย้อนหลังขึ้นไปนะคะมีการชำระเงินสมทบครบ6เดือนผู้จัดการศพก็สามารถมารับค่าเสียชีวิตได้ซึ่งเงื่อนไขของมาตรา40เนี่ยมันจะเป็นแล้วแต่ทางเลือกเนา
0: ะ
3: มีทางเลือก1ทางเลือก2ทางเลือก3ทางเลือก1ชำระเดือนละ70บาททางเลือก2ชำระเดือนละ100บาทแล้วก็ทางเลือกที่3ชำระ300บาทอันเนี้ยค่ะเป็นการชำระเงินเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์ค่ะ
0: ก็ส่งเดือนเว้นเดือนก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะผอ.
3: ถูกค่ะในกรณีเสียชีวิตนะคะเพราะว่าต้องมี6เดือนใน12เดือนค่ะ
0: อ
3: ันนี้เราไม่เอาอย่างอื่นแล้วเราจะเอาแค่กรณีเสียชีวิตอันนี้กรณีที่ บางคนเขาชำระเงินให้เพื่อนบ้านหรือชำระเงินให้ญาติอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็อย่างน้อยการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยยังมีเงินค่าจัดการในเมื่อผู้ประกันตนรายนี้เป็นอะไรขึ้นมาเขาไม่มีญาติหรือเขาอาจจะเจ็บป่วยแล้วอยู่ข้างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย
0: mm-hmm. อ
3: ันนี้มันเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกรณีที่ผู้ที่ไม่มีญาติพี่น้องแต่ว่าอยู่ข้างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าการขอรับกรณีค่าทำศพอย่างเงี้ยค่
0: ะ
3: ผู้จัดการศพอะค่ะก็สามารถมาขอรับได้ค่ะ
0: ม
3: ีหนังสือรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านจากวัดหรือจากชาปนสถานว่าเราเป็นผู้จัดการศพให้คนนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
3: ันนี้คือมันเป็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการศพที่จะมาขอรับเงินได้ค่ะเพราะฉะนั้นการชำระเงินนะคะถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาสิทธิ์ในเรื่องของเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอากรณีเสียชีวิตกรณีเดียวก็ขอให้มี6เดือนใน12เดือนค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ก็ต้องชำระต่อเนื่องนะพื้นฐานเลยก็คือ
3: สมทบกรณีเสียชีวิตไม่ต้องต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเดือนเว้นเดือนได้อย่างที่ผอ.บอกนะคะ
1: นะครับแต่ว่า6ใน12เดือนเนาะแต่ถ้าเป็นชำระเพื่อที่จะรับสิทธิ์นี่นะครับทั้ง2มาตราเลย39และ40ไม่ว่าจะเป็นรักษาสิทธิ์ของ39หรือก่อให้เกิดสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีการชำระสมทบกัน3เดือนเนาะ3เดือน
3: ของมาตรา39นี่ต้องชำระต่อเนื่องนะคะ
1: ครับ
3: เพื่อรักษาสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตเนาะสมมติว่ากรณีเสียชีวิตของมาตรา39นะคะต้องมีการชำระเงินสมทบอย่างน้อย1เดือนค่ะก็คือก็ยังได้สิทธิ์อยู
0: ่
3: ทีนี้มาตรา39ถ้าเสียชีวิตไปในช่วงที่เราถูกตัดสิทธิ์เรายังรักษาสิทธิ์ได้อีก6เดือนหมายความว่าเราสิ้นสภาพไปแล้วแหละ
0: ค่ะ
3: แต่เรายังมีสิทธิ์อีก6เดือนนะคะหลังจากที่เราสิ้นสภาพเพราะฉะนั้นในห่วง6เดือนเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์อยู
0: ่
3: ในขณะที่ถูกตัดสิ้นสภาพ
0: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตามมาตรา41ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วเราสามารถชำระเงินสมทบได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: ค่ะช่องทางของสำนักงานปกติอะค่ะก็จะสามารถ walk in ไปที่สำนักงานได้ทั่วประเทศไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถชำระเงินได้นะคะเพราะว่าเราใช้เลข13หลักในการคีย์ข้อมูลเพื่อที่จะสอบหาว่าคนนี้เป็นผู้กันตัวมาตราไหนนะคะ
0: ค่ะ
3: ทีเนี้ยช่องทางที่เราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนทั้ง2มาตราสะดวกที่สุดเลยก็คือเราสามารถจ่ายผ่านช่องทางโมบายแ
0: อ
3: ปซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีโมบายแอปถ้าคนทั่วไปประกอบอาชีพอิสระเนี่ยอย่างน้อยๆน่ะแอปธนาคารกรุงไทยที่เป็นแอปเป๋าตังค์นะ
0: คะ
3: ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่รัฐบาลช่วยเหลือเราเนาะในการที่เราจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลนะคะก็สามารถชำระได้ทั้ง2มาตราเลยการชำระเงินผ่านโมบายเราก็ใช้เพียงเลข13หลักของผู้ประกันตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชำระแทนใช้เลข13หลักของผู้ประกันตนในการคีย์เข้าไปเราก็ชำระให้เขาได้ค่ะเราเป็นลูกเราสามารถชำระเงินให้พ่อแม่หรือพ่อแม่สามารถชำระเงินให้ลูกได้นะอันนี้ผ่านโมบายซึ่งโมบายปัจจุบันนะคะก็กรุงไทยเนี่ยเรามี2แอปก็คือกรุงไทยเน็กแล้วก็ปักตาง ค่ะอีกแอปนึงก็คือธกส.แล้วก็แอปของธกส.เนี่ยในโมบายแอปจะเป็น BAAC นะคะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ Shopee ค่ะซึ่ง Shopee เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการชำระเงินไม่ว่าท่านสามารถที่จะชำระผ่าน SK ก็คือShopee จะให้ก่อนแล้วมาผ่อนกับ Shopee อะไรแบบนี้นะคะสามารถอันนี้เป็นการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผ่านแอป Shopee ค่ะซึ่งผู้ประกันตนก็ยังสามารถที่จะไปชำระเงินในหน่วยบริการนะคะที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีแต่ที่เราเห็นกันแบบเยอะแยะมากมายก็คือ Counter Service ก็คือ 7-Eleven เนา
0: ะ
3: อันนี้ค่ะเราไปทุกที่เราเห็นอยู่แล้วเซเว่น-อีเลฟเว่นสามารถชำระเงินสมทบได้ทั้งมาตรา39และมาตรา40นะคะมาตรา40ชำระเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน12งวดรวมงวดปัจจุบันก็เป็น13งวดอันนี้ชำระได้ที่เซเว่น-อีเลฟเว่นแต่ในส่วนของมาตรา39นะคะจะชำระได้แค่งวดเดือนปัจจุบัน1งวด และชำระงวดย้อนหลังได้1งวดค
0: ่
3: ะมันจะมีเงื่อนไขของการชำระทั้ง2มาตราไม่เหมือนกัน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเขาจะมี2เคาน์เตอร์นะคะก็คือที่ร้าน 7-Eleven แล้วก็ที่ร้าน Delivery ค่ะ
0: ค่ะ
3: เดลิเวอรี่อาจจะเห็นน้อยหน่อยแต่ว่า 7-Eleven เนี่ยเราจะเห็นเยอะ
0: ใช่
3: ค่ะแล้วก็ช่องทางในการรักษาสิทธิ์เพื่อที่สำหรับคนที่ลืมนะ
0: คะ
3: ก็สามารถหักผ่านบัญชีธนาคารได้ค่ะซึ่งมาตรา39เนี่ยสามารถหักได้ถึง7ธนาคารนะคะณปัจจุบันนี้ก็มีกรุงไทยกรุงศรีไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรไทยออมสินแล้วก็ธนาคารไทยธนชาติค่ะส่วนของผู้ประกันมาตรา40มาค่ะ7แบงค์แรกก็จะเหมือนกันแต่เพิ่มธนาคารธกส.เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีแต่ธนาคารธกส.อย่างเงี้ยค่ะสามารถหักผ่านธกส.ได้ค่ะ
0: อืมค่ะในเมื่ ตอนนี้ค่ะมันก็มีช่องทางในการชำระเงินที่ถือว่าครอบคลุมแล้วแล้วทำไมถึงได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบผ่านแอปเป๋าตังค์เข้ามาด้วยคะผอ.
3: ค่ะอย่างที่เคยบอกในเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเป็นแอปที่คนไทยส่วนใหญ่เนาะหลายล้านแอปหลายล้านแอคเคาท์ที่มีเป๋าตังค์ในการใช้จ่ายนะคะเพราะทุกวันนี้แอปเป๋าตังค์เป็นแอปฮอตฮิตเพราะฉะนั้นเราจึงพัฒนาให้ไปสามารถจ่ายในแอปเป๋าตังค์ได้อะค่ะเพราะว่าเป๋าตังค์เนี่ยรองรับธนาคารอื่นๆด้วยกรณีที่เราเชื่อมผูกบัญชีของธนาคารอื่นไว้ที่แอปเป๋าตังค์ค่ะมันก็จะสามารถที่จะเรามีแอปกสิกรไทยสามารถกสิกรไทยโอนเข้าเป๋าตังค์ได้อย่างนี้ค่ะมันสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีแอปของธนาคารที่เรามี4แอปนั้นนะคะ
0: ก็เป็นการเพิ่มช่องทางเข้ามาค่ะใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะก็สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ซึ่งคิดว่าปัจจุบันน่าจะมีกันหมดแล้ว
1: นะ
3: แอปเป๋าตังค์ใช่ค่ะแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่อันนึงก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าไปในเป๋าตังค์เปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าลงทะเบียนในเป๋าตังค์เปแล้วอะค่ะมันถึงจะชำระเงินได้ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเสียเวลาแป๊บเดียวนะฮะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้ยาวเลยนะก็จะสะดวกแล้วก็ท่านก็จะสามารถใช้บริการต่างๆได้อย่างสบายเลยนะหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็สามารถใช้ช่องทางนี้เหมือนเช่นที่สำนักงานประกันสังคมเหมือนกันนะฮะก็สามารถใช้แอปเป๋าตังในการทำธุรกรรมได้ด้วยทีนี้ถ้าจะชำระผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างครับผู้ในการ
3: ค่ะก็คือเราก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ในครั้งแรกเนาะลงทะเบียนอันนี้สำหรับการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์อะค่ะมีอยู่ในPlay Store หรือว่า App Store ของ iOS อยู่แล้วไม่ใช่ของแต่ละค่ายอะนะคะก็จะมีในเรื่องของการดาวน์โหลดค่ะทีนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะเราต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานในเป๋าตังค์เปย์นะคะเมื่อลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็สามารถชำระเงินโดยที่เราเข้าไปที่เป๋าตังเปแล้วก็เลือกจ่ายบิลนะคะแล้วก็กดปุ่มเลือกชำระเงินสมทบประกันสังคมมันก็จะเห็นเป็นโลโก้สามเหลี่ยมของสำนักงานนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะชำระมาตรา39หรือมาตรา40นะคะแล้วก็ใส่เลข13หลักของผู้ประกันตนแล้วกดตรวจสอบค่ะระบบก็จะแจ้งจำนวนเงินว่าเราจะต้องชำระเท่าไหร่ค่ะแล้วก็กดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านตามปกติเนาะเราจะแสดงเมื่อสำเร็จแล้วอะค่ะมันจะแสดงที่สลิปที่หน้าจอว่าก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
0: แล้วทีเนี้ยพอเราชำระเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนคะ
3: ค่ะใบเสร็จรับเงินนะคะมันเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะม
0: ัน
3: ก็จะมีเนาะเวลาเข้าไปเว็บไซต์หลักของเราก็คือ sso.go.th ค่ะแล้วก็จะคลิกเลือกที่ผู้ประกันตนหรือนายจ้างเนาะอันนี้กรณีนายจ้างอันนี้เป็นกรณีผู้ประกันตนแล้วก็คลิกไปที่ผู้ประกันตนมันก็จะให้เราใส่รหัสสมาชิกเสร็จแล้วเราก็จะมีให้เลือกว่าขอรับใบเสร็จรับเงินอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเลือกงวดเดือนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่เราใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อเอาไปยืนยันนกว่าเรามีการชำระเงินแล้วหนึ่งอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการหักภาษีแต่ทีเนี้ยภาษีอะค่ะระบบของสำนักงานประกันสังคมเชื่อมโยงกับระบบของสรรพากรอยู่แล้ว นะคะถ้าเกิดว่าเราชำระเงินสมทบแล้วนะคะระบบอ่ะจะไปแสดงที่แอปของสรรพากรอยู่แล้วว่าเราอ่ะมีการชำระเงินสมทบกี่งวดการเสียภาษีประจำปีก็จะแสดงอยู่แล้วว่าคุณชำระเงินของประกันสังคมกี่งวดค่ะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายให้ออโต้ในระบบเสียภาษีเลยค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปทำซ้ำซ้อนกับในส่วนของภาษีเนาะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนี่ไงความสะดวกของดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์นะครับทีนี้ตรวจสอบได้ด้วยใช่ไหมฮะทางเว็บไซต์ว่าชำระเรียบร้อยแล้วเพื่อความสบายใจ
3: ใช่ค่ะใช่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งอีกช่องทางนึงที่ผู้ประกันตนตรวจสอบก็คือสามารถดาวน์โหลดแอป SSO Plus ค่ะซึ่ง SSO Plus เนี่ยเป็นเหมือนกับข้อมูลส่วนตัวที่เราจะอยู่ในแอป SSOในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินหรือเรื่องของสิทธิประโยชน์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือด้วยระบบของประกันสังคมเราขึ้นระบบแอปใหม่อ่ะค่ะข้อมูลบางส่วนอาจจะมีการที่มันอาจจะมีการเหลื่อมอยู่อาจจะยังไม่ได้ตรงเป๊ะกับที่เรา
0: 100%
3: ค่ะข้อมูลที่แสดงในแอป SSO Plus อะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นน่ะสามารถสอบถามข้อมูลที่เราอยากรู้ได้ตามช่องทางที่ท่านพิธีกรได้บอกไว้นะคะก็คือ1506เนาะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีแอปเป๋าตังก่
1: อ
0: นใช่ไหมคะบางคนที่ยังไม่มีแอปเป๋าตังก็ต้องดาวน์โหลดมาถูกไหมครับ
1: นะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: เริ่มต้นเนี่ยยากไหมครับเริ่มต้นใช้งานเลย
3: เริ่มต้นใช้งานไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดาวน์โหลดแอปเป๋าตังมันต้องทุกวันนี้เนาะมันต้องมีการยืนยันตัวบุคคลนะคะการยืนยันเนี่ยค่ะเราสามารถยืนยันได้จากไหนจากไทดี้หรือจากแอปทางรัฐอันนี้เป็นการพัฒนาของระบบการให้บริการภาครัฐอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการยืนยันตัวคนยืนยันตัวบุคคลค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีความสำคัญของเราอะค่ะในการที่ต้องมีการยืนยันเพราะว่าทุกวันนี้มีสายชีพเยอะเนาะถ้าเกิดเราไม่ยืนยันตัวตนนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะใช้แอปต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะก็สะดวกสบายขึ้น
1: สะดวกขึ้นแต่อาจจะต้องยืนยันอาจจะต้องมีขั้นตอนนิดหน่อยนะฮะช่วงแรก
3: ใช่ค่ะมันต้องมีการยืนยัน
1: ใช่นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่มีแอปละต้องดำเนินการในการจ่ายสมทบตามงวดตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยเกิดกรณีที่อยากจะสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ลืมเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมจะเตือนไหมฮะจะมีการเตือนมาทางแอปไหมฮะว่ากรณีได้ถึงเวลาแล้วนะต้องไปชำระเงินสักทีตรงนี้มีบริการตรงนี้บ้างไหม
3: ค่ะด้วยบริการของสำนักงานนะคะผู้ประกันตนมาตรา39เราก็มีเป็นล้านๆรายการมาตรา40เราก็มีเป็น10ล้าน20ล้านทีเนี้ยการแจ้งเตือนนะคะของมาตรา39เราจะเตือนเฉพาะรายที่หักบัญชีผ่านธนาคารจะแจ้งว่าสามารถหักได้นะคะหรือหักไม่สำเร็จอันนี้ท่านต้องมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินสมทบเองตามช่องทางนะคะในส่วนของมาตรา40อะค่ะศูนย์สารนิเทศนะคะด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมากอาจจะไม่ได้ส่งแจ้งเตือนให้ทุกคนทุกเดือน
1: ครับ
3: ค่ะค่ะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ในแอป SOS พัดนั่นแหละค่ะ
1: โหลดมาดีกว่านะตอนนี้โหลดมาใช้
3: ดีกว่าน
1: ะครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อความสะดวกสบายของตัวเราเองด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มันจะมีแบบสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านผอ.ได้ประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะก็ในเรื่องของการชำระเงินสมทบนะคะก็อยากให้ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสิทธิ์และเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ประกันตนเองค่ะการไม่ชำระเงินสมทบค่ะก็จะทำให้เราเสียสิทธิ์ไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานประกันสังคมนะคะดูแลผู้ประกันตนนะคะทุกวัยใส่ใจทุกขั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหทัยรัตน์เทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยข้อมูลข่าวสารกันต่อค่ะ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูล อัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
8: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊แชทชัวเอ๊ไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
11: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
13: ์สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
14: สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์เพลิดเพลาผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
15: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า10-20คนสร้าง productivity หรือ output ให้เราได้เพิ่มขึ้น ผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
14: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
15: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือหนึ่งโอเคมี AI agent เนาะมีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า content ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือหนึ่งมีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าคลื่นลูกใหม่คลื่นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยวิ่งเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมด์เซตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้อะนั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูอะเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรพี่นึกภาพมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
14: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ
0: 13นาฬิกา34นาทีค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะยังอยู่กับอ้อดุลยาวารีแล้วก็พี่ติวรรณชัยค่ะ
1: ใช่แล้วครับข่าวสารความเป็นไปก็น่าติดตามมากช่วงนี
0: ้แต่ว่าก่อนอื่นนะไปทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมผ่านออนไลน์นะคะทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะมีหลายท่านเลยนะคะคุณพิสมัยทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะคุณอัชราบอกว่าสวัสดียามนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเข้ามาหลายท่านเลยค่ะคุณพิสมัยบอกว่าแชร์สาระแล้วน้องตีน้องอ้อพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะคุณจันทิวาค่ะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาสวัสดีค่ะคุณนิดบอกว่าสวัสดียามบ่ายทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามาคุณดาราวันค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วคุณพิสมัยบอกว่าลมแรงแปรปรวนแดดอ่อนเมฆครึ้มแต่ว่าตอนนี้ยังฟังชัดเจนนะคะฟัง AM 891
1: โอ้ดีจัง
0: ค่ะคุณพิกุลนะคะทักทายเข้ามาคุณสุเทพสวัสดีค่ะบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะน้องชาตรีค่ะสวัสดีพี่อ้อและพี่ตีนะคะแล้วก็พระคุณเจ้าพระรุ่งขัตติยะก็ทักทายเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีคุณนาฏนะคะคุณสุภาพรบอกว่ามีความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็เป็นสีสันของเรานะที่ท่านฟังก็จะได้มีส่วนร่วมในการแชร์ความคิดเห็นแล้วก็รายงานสภาพอากาศมาด้วยคุณพิสมัยเห็นนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนจริงๆแต่ละที่นี่ก็จะมีฟ้าครึ้มเมฆมาฝนตกกันทั่วๆเลยนะฮะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็รวมถึงว่าเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะสำหรับในกรณีที่มีพยากรณ์อากาศว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยจะมีน้ำจะมีฝนช่วงนี้ก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษแต่ว่าอดใจรออีกนิดเดียวไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยท่านก็จะได้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวฤดูหนาวแล้วนะครับเพราะว่า
0: ในช่วงนี้นี่ก็ขอให้ผ่านพ้นกันไปด้วยความราบรื่นก่อนนะคะเพราะว่าช่วงก่อนก็หนักหน่วงเหมือนกันนะทาง หลายๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดน่านอำเภอปัวเนี่ยอย่างในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูเนาะจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่19สิงหาคมมาแล้วนะคะรัฐบาลตอนนี้ก็ได้สั่งเร่งให้ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ประสานกับทางกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติม100ล้านบาทนะคะให้กับจังหวัดน่านเพื่อที่จะใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพค่ะการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะครอบคลุมหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะสำหรับเจ้าของบ้านตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังนะคะก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นไม่เกิน 4,900 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพตามจริงไม่เกินครอบครัวละ 13,500 บาทแล้วก็ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้เช่าที่บ้านได้รับความเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้นะคะไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนค่ะกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปก็จะมีการช่วยเหลือ 5,000 บาทแล้วก็หากว่าพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะก็จะมีการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีการช่วยค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 บาทและหากเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าผู้ที่หารายได้หลักนะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติมด้วยไม่เกิน 35,700 บาทรวมไปถึงค่าซ่อมแซมยุงข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลแล้วก็คอกสัตว์นะคะไม่เกินครอบครัวละ 6,800 บาทค่ะทั้งนี้นะคะทางปภ.ก็ได้ประสานจังหวัดน่านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องโดยผู้ประสบภัยนะคะไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายแนบประกอบผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยจะได้รวบรวมส่งอำเภอดำเนินการและเร่งประสานเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะกับชาวจังหวัดน่านค่ะ
1: ต้องแก้ไขกันไปในบางพื้นที่ที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าสภาพอากาศโลกร้อนขึ้นอากาศแปรปรวนขึ้นน่านสมัยก่อนน่านไม่เป็นเป็นยังไงฮะน้องอ้อตอนสมัยก่อนอยู่ภาคเหนือมาเนี่ยนะฮะน่านก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มาก
0: จริงจริงคิดว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดสมัยก่อนมันก็มีแหละมันเกิดเหตุการณ์ทุกที่เพียงแต่ว่าเหตุการณ์อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะคะมันมีหลายๆปัจจัยเนาะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากหลายๆอย่างอ่ะมันก็เลยทำให้สถานการณ์ต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดเลย
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้อาจจะเกิดนะคะอาจจะเกิดหรือว่าพอมันเกิดขึ้นมาด้วยความที่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดไงก็เลยไม่ได้มีการเตรียมตัว
1: ใช่ๆก็ต้องไม่เป็นไรเรามีทรัพยากรมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานะฮะการแก้ปัญหาก็เป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็เกิดการบูรณาการอย่างที่เราเห็นกันในขณะเดียวกันนอกจากปัญหาที่เราต้องแก้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ต้องเตรียมรับมือด้วยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมระลอกใหม่กับฝนที่ยังจะต้องมีมาต่อไปนู่นนะยาวไปจนถึงนู่นเลยมั้งอาจจะตุลาคมประมาณพฤศจิกายนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมนะฮะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง1กันยายนมีอีกนะครับใน3วันตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะบริเวณลุ่มน้ำน่านด้วยและรวมไปถึงลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณนู่นเลยนะฮะหนองคายบึงกาฬนครพนมนู่นเลยนะพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์การแจ้งเตือนด้วยเตรียมรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ต้องจับตาด้วยนะภาคอีสานตอนกลางและภาคกลางที่น้ำไหลเข้าแหล่งน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยก็จะเร่งสำรวจน้ำต้นทุนด้วยข้อมูลดาวเทียมนะครับเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งไปพร้อมๆกันด้วยก็เป็นมติล่าสุดของการประชุมของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการนำข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเอามาประกอบการพิจารณาด้วย7วันข้างหน้าปริมาณฝนโดยรวมอาจจะลดลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะ29สิงหา30สิงหา31สิงหาและ1กันยา4วันนี้นะครับแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในบริเวณลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมวลน้ำ จากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดนะครับแต่อย่างน้อยเบาใจได้ว่าพายุที่ชื่อว่าพายุนาราเนี่ยนะครับพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ที่จีนนะครับที่กวางซีแต่ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงนะครับพายุอาจจะมีผลทางอ้อมบ้างนะฮะทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ไทยอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้รุนแรงนะครับขณะที่แนวโน้มฝนในพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของประเทศจะทยอยลดลงในช่วงปลายเดือนกันยายนปัจจุบันเนี่ยทางสทนช.ก็มีการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและเมื่อมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมออกประกาศแจ้งเตือนไปจังหวัดและก็หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงนะครับขณะเดียวกันนะครับนอกจากการรับมืออุทกภัยแล้วพื้นที่ฝนน้อยเองก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันอีกหนึ่งด้านก็คือน้ำต้นทุนก็จะไม่เพียงพอนะครับแม้หลายพื้นที่กำลังเฝ้าระวังฝนตกหนักแต่ภาพรวมฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ตกบริเวณพื้นที่ขอบของประเทศนะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและภาคกลางน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำต่างๆน้อยเพราะว่าไม่ได้รับฝนอย่างเพียงพอคือตกหนักก็หนักเหลือเกินในบางพื้นที่บางพื้นที่ก็น้อยเหลือเกิน
0: เออนั่นไงบางพื้นที่ก็คือแห้งแล้งพืชพันธุ์พืชผลการเกษตรต่างๆนะคะก็ไม่ได้ผลก็ขาดน้ำ
1: นั่นเองครับก็เลยต้องบริหารจัดการในส่วนของน้ำที่จะต้องมีเพียงพอเรื่องของระบบชลประทานน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำทุกขนาดเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีต้นที่มีน้ำต้นทุนน้อยและมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำก็ได้จัดทำแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีการเร่งสำรวจปริมาณน้ำและความจุของแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยโดยนำข้อมูลดาวเทียมจิสดานะครับมาใช้เพื่อความแม่นยำประกอบการวางแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายฤดูฝนและรองรับดูแล้งปีหน้าเลยเขาคิดไปถึงปีหน้าแล้วนะครับก็โอ้เมืองไทยนี่ก็ต้องเจอปัญหาน้ำแบบนี้ทุกปีไป
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำมากก็มากเกินน้ำแล้งก็แล้งเหลือเกิน
0: ก็ต้องเหมือนกับหาวิธีในการแก้ปัญหานะคะก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ค่
0: ะค่ะพอช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะก็มีน้ำเพิ่มสูงทางกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนแล้วนะคะเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มให้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับระวังโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็โรคเมลิออยโดซิสหรือไข้ดินนี่แหละค่ะ รวมไปถึงอันตรายจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ไข้ดินเนี่ยสามารถติดต่อจากการสัมผัสน้ำหรือว่าดินที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือว่าสัมผัสดินเป็นเวลานานค่ะอาการที่ควรจะระวังเลยก็คือไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องตาแดงไอหายใจเหนื่อยหรือว่ามีแผลติดเชื้อหากว่ามีอาการหลังลุยน้ำหรือว่าสัมผัสดินควรจะรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการสัมผัสไม่ควรซื้อยามาทานเองนะคะหลายท่านค่ะคิดว่าอ๋อมันแค่นี้เองคิดว่าแค่ปวดหัวนิดหน่อยอาจจะอากาศเปลี่ยนก
1: ็
0: เลยไปหาซื้อยามาทานเองแต่ที่จริงมันอาจจะไม่ใช่แค่ปวดหัวธรรมดานะคะอาจจะติดเชื้อไข้ฉี่หนูหรือว่าไข้ดินก็ได้นะคะการป้องกันค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนโดยที่ไม่จำเป็นหากว่าต้องสัมผัสนะมันสัมผัสคือมันจำเป็นนะเนาะช่วงนี
1: ้
0: หลายพื้นที่น้ำท่วมแบบนี้หากจำเป็นที่ต้องสัมผัสก็ควรจะสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางค่ะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากสัมผัสน้ำหรือดินแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกนะคะสำหรับพื้นที่น้ำท่วมค่ะห้ามสัมผัสปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสายไฟที่เปียกน้ำไม่ควรเปิดปิดระบบไฟฟ้าด้วยตนเองนะคะหากน้ำท่วมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ให้แจ้งหน้าที่ให้ตัดกระแสไฟค่ะก่อนที่จะเข้าพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาหากว่าพบดินหรือว่าหินร่วงน้ำในลำห้วยขุ่นหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าต้นไม้และเสาไฟเอียงให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทันทีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังควรหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งใกล้ต้นไม้หรือเสาไฟขณะฝนตกหนักและลมแรงระมัดระวังการขับขี่แล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะนี่ก็เป็นคำเตือนจากกรมควบคุมโรคซึ่งช่วงนี้หลายพื้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆฝนตกและน้ำท่ว
1: ม
0: พอหลังจากน้ำลดก็ปัญหาดินอีกดินที่มันไหลเข้ามาอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงยากก็อย่างที่กรมควบคุมโรคเตือนนะคะก็คือให้สวมรองเท้าบูทแล้วก็สวมถุงมือหากว่าต้องไปสัมผัสนะคะ
1: โอ้โหนี่ ฮะปัญหาเรื้อรังมากแล้วก็เรื่องน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องเล็กจริงๆแต่ว่ามันก็ในทำนองเดียวกันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความสามารถในการปรับตัวให้กับคนไทยนะครับก็ต้องต่อสู้นะฮะแล้วก็ต้องมีกำลังใจที่ดีกันต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจกันนะฮะข่าวสารที่จะเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยเมืองไทยเราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าลำบากลำบนขนาดนั้นเพราะว่าเรามีต้นทุนเรื่องการท่องเที่ยวต้นทุนเรื่องของการเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากต่างชาติ
0: ก็อย่างที่จังหวัดน่านอ่ะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะประสบอุทกภัยเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นจังหวัดที่
1: คุณก็ยังไปเที่ยวไหม
0: นักท่องเที่ยวเขานิยมไปแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังเขาก็พูดกันนะคะว่าพอหลังจากสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปก็ยังจะกลับไปเที่ยวที่นั่นเหมือนเดิม
1: เผื่อเยอะขึ้นพอช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจกันด้วย
0: แต่ว่าคนไทยจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะจังหวัดไหนอะจังหวัดไหนพื้นที่ไหนจำได้ไหมคะที่จังหวัดเชียงรายพอเกิดเหตุการณ์แล้วหลังจากสถานการณ์นั้นผ่านไปก็คือทุกคนก็พร้อมที่จะไปซัพพอร์ตจังหวัดเชียงรายที่หาดใหญ่ก็เช่นกัน
1: ใช่กันพูดถึงหาดใหญ
0: ่ที่หาดใหญ่ก็เช่นกันนะคะพอผ่านพ้นจากสถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าสถานการณ์ไหนอะพอผ่านพ้นไปคนไทยเราเนี่ยก็พากันไปซัพพอร์ต
1: จริงจริงคือพลังของความที่เป็นคนไทยช่วยสนับสนุนกันและกันนะเห็นอกเห็นใจกันนี่คือมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆที่ทำให้เราอยู่รอดมาได้แล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะวิกฤตธรรมชาตินะภัยพิบัติก็ตามทีเนี่ยก็อย่างน้อยเป็นเรื่องดีๆแล้วสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้แค่พาให้เราผ่านพ้นปัญหาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดด้วยนะดึงดูดเงินเข้าประเทศน
0: ะ
1: แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เห็นว่าคนไทยและเมืองไทยมันมีข้อดีตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและเราภาคภูมิใจมาตลอดและนั่นก็ทำให้เราทำเงินจากกิจกรรมท่องเที่ยวมาตลอดแน่นอนครับในแต่ละปีแล้วก็จะมีการลุ้นนะว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไทยทำลายสถิติหรือเปล่าน
0: ะ
1: แต่ละปีนี่ก็ทำลายสถิติมาทุกปีจนมาสะดุดตรงโควิด -19 เนี่ยน้องอ้อโควิด -19 สะดุดปุ๊บหลังจากนั้นก็เหนื่อยกว่าจะกลับมาเหนื่อย
0: ในช่วงนั้นน่าจะหลายๆประเทศนะที่ประสบปัญหาเดียวกันเลย
1: ใช่ใช
0: ่เพราะว่าทุกคนก็คืออยู่ในที่ตั้ง
1: จริงจริง
0: ไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะ
1: แล้วพอหลังโควิดมาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่หลายประเทศที่เป็นคู่แข่งเราเขาได้ตั้งตัวไงพอหลังโควิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคือญี่ปุ่นเวียดนามเอาแค่นี้ก่อนแค่ญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยเขาก็ดึงแขกเราไปเยอะแล้วนะด
0: ึ
1: งนักท่องเที่ยวไปเยอะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะผ่องถ่ายไปที่นู่นบ้างแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อนะเรามีของดีเยอะจริงๆนะปีนี้เป็นปีที่น่าลุ้นมากๆนะน้องอ้อเพราะว่านี่ผ่านมาประมาณครึ่งปีเศษๆเท่านั้นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไทย20ล้านคนแล้วซึ่งมีโอกาสมากนะที่จะถึง38ซึ่งจะทำลายสถิติปี2019ปีก่อนโควิด
0: อันนี้ยังไม่ถึงสิ้นปีเลยนะ
1: ยังไม่ถึงแล้วยังไม่ถึง
0: ช่วงฤดูการท่องเที่ยว
1: ใช่ๆ
0: ฤดูหนาว
1: เดี๋ยวรอฤดูหนาวอีกอาจจะมีกราฟพุ่งทะลุขึ้นมาอีกแล้วทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะแตะที่40ล้านถ้าเป็น40ล้านนี่คือทำลายสถิติหมดเลยแล้วเราก็เบาใจได้ว่าเรายังมีความหวังในการที่จะเคลมว่าเราเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวต่อไปนะฮะหลังจากที่เรามีคู่แข่งเยอะแยะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา20ล้านคนแล้วในวันนี้นะฮะ25สิงหาคม5ชาติที่เข้าไทยสูงสุดจีนนะประเทศจีนเนี่ยซบเซาไปหลายปีปีนี้จีนกลับมาแล้วนะฮะเป็นเรื่องดีนะน้องอ้อจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีกำลังซื้อเยอะเขารวยขึ้นเราต้องเวลคัมเขาแล้วนักท่องเที่ยวจีนสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนเน
0: า
1: ะม
0: ี
1: วัยรุ่นมีคนแบ็คแพ็คมีนักท่องเที่ยวแบบแนวเป็นคัพเปิ้ลเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกลุ่มเล็กๆเนี่ย
0: คนรุ่นใหม่มาใช่ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะที่มา
1: ใช่ตรงนี้น่าสนใจนะแล้วก็ทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเขามันสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเราดีขึ้นหลังจากที่เราสูญเสียนักท่องเที่ยวจีนไปจากกรณีลักพาตัวเนาะตอนนี้มาแล้ว 3.4 ล้านคนอันดับ1 นะครับวัดกันมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันมาเลเซียอันดับ2อินเดียอันดับ3รัสเซียอันดับ4เกาหลีใต้อันดับ5 5ประเทศนี้รายได้สูงทั้งนั้นเลยและเป็นประเทศที่กำลังกราฟพุ่งอ่ะเขาเข้ามาพร้อมกับเงินจำนวนมากด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆที่เราควรจะต้องเฉลิมฉลองกันเล็กๆหน่อยมา
0: แล้วนักท่องเที่ยวอ่ะเวลาเขาเข้ามาเขาไม่ได้อยู่เฉพาะที่เดียวนะเขากระจายค่ะเขากระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหลายจังหวัด
1: มันไม่ใช่มีแค่จุดสำคัญอย่างภูเก็ตเชียงใหม่
0: กระบี่เท่านั้นกรุงเทพก็อยู่แค่กรุงเทพ
1: มีเริ่มกระจายตัวไปต่างพื้นที่ต่างๆไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่นะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือรีวิวท่องเที่ยว

0: ไต้หวันก็กำลังแรงนะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แรงหนุนก็คือจำนวนเที่ยวบินอันนี้เป็นเรื่องที่เรากำหนดได้ทำได้เองเลยเพิ่มเที่ยวบินคุยกันกับประเทศเขาแล้วเราเพิ่มเที่ยวบินเนี่ยมันจะเป็นการอำนวยความสะดวกทำให้การเดินทางนั้นมันสะดวกและมีช่องทางหลากหลายมากยิ่งขึ้นสายการบินเอวาแอร์ของไต้หวันก็มีจำนวนเที่ยวบินเส้นทางไทเปกรุงเทพสูงถึง32เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์
0: ทำให้ไต้หวันขยับจากอันดับ6ขึ้นมาอันดับ4ในสัปดาห์นี้ส่วนญี่ปุ่นลดลงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะไต้หวันนี่เขารวยแล้วอ่ะเขารวยมากขึ้นแล้วก็ปกติเราคนไทยจะไปเที่ยวไต้หวันมากกว่าแต่ตอนนี้ลุ้นละลุ้นว่าให้คนไต้หวันมาทำนะแต่เราไม่เคยไปน้องอ้อเคยไปไหม
1: ไต้หวันยังไม่เคย
0: นะมันยังไกลตัวเราอยู่แต่ว่าหลายคนได้ไปแล้วนะหลายคนมีโอกาสไปแล้วนะฮะ
1: แต่ไม่เป็นไรเอาจริงๆในประเทศเราอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวคือเยอะมากแล้วก็มีหลายที่ที่เรายังไม่เคยไปเราจะต้องไปให้ครบก่อนนะไปให้ครบก่อน
0: ยังไม่หมดเลยมึงยังมีเยอะเลยที่เราต้องลุ้น
1: แล้วมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่ใหม่ๆอ่ะผุดขึ้นมาเรื่อยๆเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เก๋ๆขึ้นมาใหม่ๆประสบการณ์แปลกใหม่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยโอ้โหนี่แหละดีละ
1: พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวคุณพรชัยฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเชิญชมนิทรรศการดอนยายทองอารยธรรมโบราณ 2,000 ปีบนเขาวังพระนครคีรีค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะให้ชมถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในเวลาราชการก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งจะไปเปิดงานเมื่อวานนี้ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเข้ามาได้เชิญชวนให้ไปเที่ยวนะคะก็มีหลายๆท่านค่ะที่แนะนำกันเข้ามาว่าอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะจังหวัดไหนนะคะฝากเข้ามาได้นะคะเราก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ให้ผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะไม่เคยไปหรือว่าไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี
0: ้
1: เขาจะได้หาเวลาไปกันไปท่องเที่ยว
0: นี่ไงข้อมูลถือโอกาสขายของจังหวัดของท่านเลยไม่เป็นไรเรายินดีนะฮะเพราะว่าใครที่ทักทายมาแล้วนำเสนอของดีของจังหวัดท่านก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนกันภายในของเราเป็นสังคมที่อบอุ่นจริงๆนะฮะทั่วทิศถิ่นไทยของเราเนี่ยส่วนใครที่มีแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วรอเวลาที่ท่านจะได้มีทรัพยากรมีเงินทองที่เพียงพอจะเย็นนะฮะรัฐบาลจะสนับสนุนนี่ข่าวดีเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เตรียมจะลุยไทยเที่ยวไทยพลัสละมีแคมเปญเตรียมขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบประมาณพระราชกำหนดกู้เงิน 3,500 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมใครที่รอที่จะเที่ยวนะลงทะเบียน1ตุลาคมเดี๋ยวจะได้รายงานเพิ่มเติมอีกทีกับรายละเอียดนะแต่ตอนนี้เล่าแบบว่าให้ชิมลางไปก่อนนะว่าเดี๋ยวจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสแน่นอนปีนี้ไม่ต้องกลัว
1: เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดอื่นๆนะคะที่จะเพิ่มเติม
0: เข้ามาใช่ครับเขาจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายนก็ระบบพร้อมแล้วตอนนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วในระบบดิจิตอลต่างๆนะฮะเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขแน่นอนแอปเป๋าตังก็เป็นพระเอกอีกแล้วนะฮะแอปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม
1: แอปนี้รู้สึกว่าจำเป็นแล้วนะ
0: มีประโยชน์มาก
1: จำเป็นต้องมีใครที่ยังไม่มีต้องดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะคะ
0: เพราะว่าทุกแคมเปญของรัฐบาลจะทำธุรกรรมผ่านแอปนี้หมดเลยรวมถึงแคมเปญเที่ยวด้วย
1: ค่ะเราต้องรับสิทธิ์ต่างๆนะคะที่ทางรัฐบาลเขามีออกมาเนี่ยก็ผ่านแอปนี้ทั้งนั้นเลย
0: ใช่ใช่ใครที่ใช้ไม่เป็นลูกหลานท่านนะขอให้สอนให้หน่อย
1: ไ
0: ม่เป็นไรส่วนลูกหลานที่ฟังอยู่ก็สอนปู่ย่าตายายนะฮะหรือว่าท่านที่ท่านเคารพเนี่ยนะครับก็ช่วยกันนะให้ท่านได้มีโอกาสได้ใช้แอปเป่าตังค์ให้เป็นนะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์แล้วไม่ตกหล่นลงไปเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์กันมากๆขยายสิทธิ์นะฮะจาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสก็ถือได้ว่าโครงการนี้จะได้เป็นการเยียวยาผู้ประกอบการคือนอกจากจะให้เราได้เที่ยวแล้ว คนที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานก็ดีสถานการณ์อุทกภัยก็ดีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ได้ฟื้นฟูขึ้นมานะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยหลังจากที่โอ้โหซบเซาแล้วก็เดือดร้อนกันไปทั่วเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็จะช่วยกันแบบขยายผลไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะโดยเฉพาะที่การฟื้นฟูจังหวัดน่านที่น้องอ้อพูดถึงเมื่อครู่เนี่ยนะหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยก็เชื่อได้ว่าจังหวัดน่านนี่ควรจะรับการกระตุ้นมากเลยนะเพราะว่าถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวละซึ่งเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆ
1: แล้วเป็นช่วงที่จังหวัดน่านน่ะคนนิยมไปเที่ยวมากในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาวเนี่ยแหละ
0: ช่วงต่อ
1: ใช่ค่ะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากๆนาขั้นบันได
0: โอ
1: ้โหนาขั้นบันไดนี่มี

0: ที
1: ่เห็นแล้วสดชื่นไปด้วยเนาะเห็นภาพก็เห็นภาพนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าของผู้ประกอบการพวกโฮมสเตย์นะคะน่ารักมากๆเพราะว่าเห็นข่าวในช่วงนี้ที่น่านที่ว่าเกิดอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วมีนักท่องเที่ยวตกค้างคือไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ทางผู้ประกอบการค่ะเจ้าของโฮมสเตย์ก็บอกว่าเปิดที่พักฟรีเลยหลายที่มากนะคะเปิดที่พักให้มาพักฟรีแล้วก็อาหารฟรีด้วยในช่วงที่การเดินทางมันไม่สะดวกไงเดินทางไปไหนไม่ได้เขาก็เลยเปิดเลยฟรีๆเลยแล้วเอาเข้าไปดูในคอมเมนต์นะคะหลายคอมเมนต์เลยเขาบอกว่าเจ้าของคือน่ารักมากมีหลายที่เลยเดี๋ยวยังไงอ่ะจะกลับมาพักให้ได้เงี้ยคนที่ยังไม่เคยไปก็บอกว่ายังไงต้องไปให้ได้ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะ
1: คือไม่ได้มีแค่สถานที่ไงแต่ว่าผู้คนด้วยไงนี่คือเอกลักษณ์เลยนะผู้คนที่ใจดีจิตใจที่พร้อมช่วยเหลือมีน้ำจิตน้ำใจรอยยิ้มต่างๆเป็นเสน่ห์ที่เงินซื้อไม่ได
0: ้อยากให้รักษาไว้นะในความที่แบบความเป็นไทยที่น่ารักแบบน
1: ี้
0: อย่าได้ไปแบบเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่าได้ไปทำร้ายอย่าได้มีแบบนั้นอีกเลยนะคะ
1: ค
0: เพราะว่ามันเสียภาพลักษณ์แล้วก็
1: ความเชื่อมั่นต่างๆมันก็หายไป
0: แล้วก็ทำให้
1: กว่าจะฟื้นมาได้นี่ยากนะ
0: ใช่ค่ะในจังหวัดนั้นๆน่ะกลายเป็นขาดความเชื่อมั่นไปเลย
1: ใช่นะคะตอนนี้ถือว่ามันกำลังเป็นช่วงที่กระแสกำลังกลับมาแล้วนะ
0: คร
1: ับความเชื่อมั่นเราเริ่มดีโดยลำดับในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยเองก็เริ่มมั่นอกมั่นใจในการที่จะเดินทางไปนะฮะก็วิกฤตครั้งนี้จะเป็นโอกาสนะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมันนำมาสู่การรวมใจกันการเห็นอกเห็นใจกันแล้วหลังจากนี้มันก็น่าจะเป็นโอกาสดีละนะครับในส่วนของฟ้าหลังฝนนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับสำหรับพวกเราทีมงานด้วยแล้วก็ที่จะนำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
0: วันนี้นะคะทั่วที่ถิ่นไทยของเราหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังเข้ามาภายในศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนำโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาธิเรกและท่านรองโฆษกทั้ง3ท่านนะครับนางสาวรัตดาเพิศวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนนะครับแต่ขณะนี้ทางคณะโฆษกได้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับ
2: สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่25สิงหาคมค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสืบเนื่องจากที่ท่านได้ไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลการไปเยือนก็มีหลายเรื่องที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งโดยปัจจุบันนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราได้ยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเราจะจับมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มมูลค่าการค้าที่ตอนจากนี้ไปเนี่ยเพิ่มให้อีกขึ้นอีก3เท่าสู่7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045นะคะและอีกเรื่องนึงที่ได้ไปลงนามจับมือกันระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ก็คือการผนึกกำลังร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่ครอบคลุมไปถึงการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์แล้วก็การฟอกเงินค่ะรวมไปถึงข่าวดีนะคะที่คาดว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเราจะมีการบินตรงจากกรุงเทพไปยังออคแลนด์โดยสายการบินไทยนะคะที่ได้ระงับการบินตรงมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้มีการเดินทางระหว่าง2ประเทศประชาชนสู่ประชาชนด้วยกันมากขึ้นและที่สำคัญจะส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่เราจะมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มากขึ้นและคนไทยก็จะได้ไปนิวซีแลนด์ได้สะดวกขึ้นนะคะในส่วนของไทยกับออสเตรเลียนั้นเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะทำให้มีผลลัพธ์มากขึ้นนะคะโดยในเรื่องของการค้าเสรีที่เรียกว่าTAFTAหรือว่าไทยกับออสเตรเลียการค้าเสรีนั้นเนี่ยก็จะปรับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่จะรวมไปถึงการค้าเสรีที่จะปลดล็อกเงื่อนไขที่จะมีการส่งคนแรงงานที่ไปทำโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญมีความรู้หรือว่ามีทักษะด้านเฉพาะเนี่ยทางออสเตรเลียเขาก็เห็นพ้องที่จะปลดล็อกหรือว่าอำนวยความสะดวกให้โอกาสคนไทยเข้าไปถึงในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสำเร็จในเรื่องอื่นๆเช่นการทำ business matching นะคะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกทริปการเดินทางของท่านนายกไปต่างประเทศนั้นก็จะมีการจัดเวทีให้ภาคเอกชนไทยได้พบปะกับภาคเอกชนของประเทศต่างๆด้วยซึ่งในทริปของออสเตรเลียนั้นภาคเอกชนไทยนะคะก็ได้พบกับนักลงทุน50กว่าบริษัทที่เป็นชาวออสเตรเลียที่ก็มีการวางแผนร่วมกันว่าอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะมากไปกว่านั้นก็ยังมีความร่วมมือทั้งเรื่องของการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรเลียรวมถึงไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยนะคะในเรื่องของการผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นท่านนายกก็ได้เรียนกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้ติดตามผลการไปพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเพราะทุกๆการพูดคุยทุกๆความสนใจของต่างชาตินั้นท่านอยากให้เกิดผลลัพธ์จริงเพราะฉะนั้นก็ได้มอบหมายให้ BOI ไปติดตามการดำเนินการดังกล่าวค่ะ เรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางนะคะกรอบวงเงิน558ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ทุกๆครั้งเวลามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเสนอเกณฑ์ขึ้นมาและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเกณฑ์ที่เห็นชอบในวันนี้ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่หรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 90,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้มีตัวเลขอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะและในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีมติไว้ตอนเดือนเมษายนนะคะที่อยากจะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยนะคะแต่ว่าด้วยเมื่อมีการเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็พบว่าการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพราะเราก็เล็งเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต้องไปคุยกันและไปสรุปหลักการและรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นการประชุมครม.ครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินค่ะอีกเรื่องนึงของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการปรับแก้กฎหมายสำคัญ4ฉบับค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดทุนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและตลาดทุนก็ยังเป็นช่องทางสำคัญในการระดมทุนของภาคธุรกิจนะคะแต่ว่ากฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายซึ่ง4ฉบับนะคะที่จะได้รับการปรับแก้ก็คือร่างพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพรบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพรบทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะซึ่งการปรับปรุงกฎหมายตลาดทุนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยใน3มิติสำคัญนะคะได้แก่1เพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยของตลาดทุนให้รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นนะคะ 2เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนผ่านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ3เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือโปร่งใสและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวสำหรับร่างกฎหมายนะคะไฮไลท์ที่อยากจะหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังในส่วนของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้นก็จะเป็นมีการเพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนนะคะยกระดับให้กลต.เนี่ยยกระดับการกำกับให้ครอบคลุมผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินนะคะการบังคับใช้กฎหมายก็ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่กลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในกรณีที่มีเคสที่เป็น high impact ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงได้นะคะก็โดยรวมแล้วก็คือจะให้อำนาจในการกลต.มีบทบาทในการสอบสวนร่วมกับ DSI ในกรณีสำคัญค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของดิฉันในวันนี้นะคะมี2เรื่องที่สำคัญค่ะโดยเรื่องแรกค่ะเป็นการเร่งปลดล็อกมาตรการสนับสนุนโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนและผลักดันให้โครงการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและในส่วนของเรื่องที่2นะคะครม.เห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจศาลแรงงานค่ะให้สามารถพิจารณาคดีอาญากฎหมายแรงงานได้เพื่อลดการแยกดำเนินคดีหลายศาลนะคะและให้คดีเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงค่ะโดยจะขอเริ่มจากเรื่องแรกนะคะโดยวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะโดยเร่งปลดล็อกมาตรการด้านภาษีการลงทุนและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค่ะเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่พื้นที่โดยตั้งเป้าให้มาตรการต่างๆเกิดผลในทางปฏิบัติภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะมาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะเพื่อเพิ่มอำนาจให้ศาลแรงงานสามารถพิจารณาคดีอาญาที่เกิดจากกฎหมายแรงงานได้จากปัจจุบันนะคะหากข้อพิพาทเรื่องเดียวกันมีทั้งส่วนที่เป็นคดีแรงงานและความผิดอาญาคู่ความต้องอาจแยกไปดำเนินคดีคนละศาลค่ะการแก้กฎหมายในครั้งนี้นะคะจึงต้องการให้คดีที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านแรงงานโดยตรงช่วยให้การพิจารณาข้อเท็จจริงมีความต่อเนื่องรวดเร็วและลดภาระทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยจะครอบคลุมความผิดตามมาตามกฎหมายแรงงานนะคะ11ฉบับด้วยกันค่ะเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกันสังคมความปลอดภัยในการทำงานแรงงานสัมพันธ์รวมถึงการทำงานของคนต่างด้าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของคดีค้ามนุษย์ค่ะจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงานแม้บางกรณีจะเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานค่ะเนื่องจากเป็นคดีที่มีความร้ายแรงและเกี่ยวพันกับความผิดอาญาอื่นจึงยังคงให้มีศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปเป็นผู้พิจารณาตามเดิมค่ะประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายนะคะได้แก่นายชัดชัยบางชวดดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น4รายด้วยกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นายกิติพลรื่นสัมพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการนะคะจำนวน3รายได้แก่นายประวิตรเอราวัณดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายพิเชษฐ์โพภักดีดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษานายธนูขวัญเดชดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะนอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น3รายด้วยกันค่ะโดยเป็นของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดค่ะได้แก่ นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายยงยุทธชื้นประเสริฐดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่นสิทธิประโยชน์ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามารถรับสมัครบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราววงเล็บทหารอาสาเข้ามาปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เช่นศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกองพันระวังป้องกันณพื้นที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายทหารอาสา 100,000 อัตราของรัฐบาลค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องร่างกฎหมายอีกหลากหลายประเด็นค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะเรื่องร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราชตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะคะสาระสำคัญค่ะคือยกเครื่องกฎหมายเดิมนะคะให้ทันกับรูปแบบความรุนแรงในปัจจุบันค่ะโดยขยายความรุนแรงในครอบครัวนะคะให้ครอบคลุมถึงการเกิดการทำให้กลัวการขู่เข็นการบั่นทอนทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงขยายความหมายของบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันค่ะพร้อมนะคะเพิ่มโทษและเปลี่ยนความผิดที่เป็นคดียอมความไม่ได้ให้เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีนะคะจะได้รับโทษที่หนักขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีนะคะเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ก่อนส่งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงค่ะประเด็นถัดไปนะคะก็เป็นร่างของพระราชบัญญัติอีกค่ะครม.นะคะมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พุทธศักราชตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตรา33ให้แก่กลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นค่ะสำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะจะขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยกันค่ะเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะคะได้แก่1ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และการเลี้ยงสัตว์ค่ะต่อมาลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนคนขับรถค่ะและ3ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยค่ะการขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายจากเดิม60วันเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมมีเวลาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการส่งเงินสมทบและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านโฆษกค่ะ
2: มีข้อคำถามไหมคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่แต่เราฟังจบลงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่15สิงหาคมโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนันติเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะโฆษกทั้ง3ท่านโดยรายละเอียดของการแถลงผลการประชุมพอจะสรุปได้ท่านผู้ฟังได้ทราบในช่วงนี้ก็เรื่องของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเรื่องการต้องเพิ่มราคาการค้าให้เป็น3เท่าการผลิตกำลังการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการได้มีสายการบินที่จะต้องบินตรงจากประเทศจากออกแลนด์ไปมาพัฒนาไทยแล้วก็เรื่องของการให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของความเป็นหุ้นส่วนของไทยออสเตรเลียที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกเรื่องการแรงงานที่จะไปทำงานการทำbusiness matching ระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและจากนั้นก็มีเรื่องของการให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์ก็จากนั้นก็เรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BUI ให้ติดตามผลการพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของทางนิวซีแลนด์และออสเตรเลียจากนั้นก็จะมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นโดยปภ.ซึ่งเสนอเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณากันทั้งผู้ที่ได้ถูกน้ำท่วมดินโคลนถล่มและก็ประสบภัยพิบัติหัวเรือละ 90,000 บาทในผู้ที่ประสบเกิน7วันนั้นก็ถึง 9,000 บาทแล้วก็ถ้าเสียชีวิตก็มีการให้ค่าดำเนินการในการเฉยในการได้รายละ2ล้านบาทเนี่ยนะครับต้องมีการจ่ายเยียวยาให้เร็วที่สุดเอกสารไม่ให้ซ้ำซ้อนโดยราชการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วและรวดเร็วมากขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทางปภ.และทางกปค.นั้นนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับอันนั้นก็จะได้มีการเสนอในเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาในสัปดาห์ต่อไปนะครับและก็มีเรื่องของการปรับแก้กฎหมาย4ฉบับโดยกระทรวงการคลังได้เสนอนั้นก็จะมีเรื่องของการที่จะได้เพื่อกำกับดูแลพัฒนาศักยภาพตลาดทุนนะครับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดปรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพศสอบรายละเอียดด้านการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนคนอื่นนั้นนะครับคุณธีรธรจันยาจะได้เรียนท่านผู้ฟังในช่วงนี้ครับ
6: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายละเอียดของการแถลงมติคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับนอกจากการที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนะครับที่อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตลาดทุนแล้วนั้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องต่อมาที่สำคัญต่อประเทศไทยของเรานั่นก็คือเรื่องของการเร่งปลดล็อกสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินทางภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับทางรัฐบาลตั้งเป้าในการปลดล็อกสนามบินโดยฐานนะครับซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมูลค่า 1.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อไปครับเป็นร่างกฎหมายในการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนะครับทั้งนี้ในการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนั้นเพื่อที่จะให้ศาลแรงงานมีนะครับได้พิจารณากฎหมายเรื่องราวคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในร่างกฎหมายการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนั้นยังครอบคลุมกฎหมายแรงงานทั้ง11ฉบับด้วยนะครับเช่นกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวเป็นต้นต่อมาเป็นร่างกฎกระทรวงนะครับกำหนดระยะเวลาของผู้ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งนำเสนอโดยกระทรวงกลาโหมเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่นสิทธิประโยชน์ระเบียบและวินัยของบุคคลที่เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวด้วยซึ่งร่าง ของกฎกระทรวงในร่างนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลในนโยบายในเรื่องของทหารอาสา 100,000 อัตรานั่นเองต่อไปเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งเป็นร่างกฎกระทรวงที่นำเสนอโดยกระทรวงการคลังและทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันนี้นะครับต่อไปเป็นร่างกฎหมายของการเสนอร่างคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยร่างกฎหมายนี้นั้นเป็นร่างกฎหมายที่เป็นการยกระดับกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและครอบคลุมในประเด็นนะครับที่เป็นความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาตัวบทกฎหมายนั้นก็อาทิเช่นในแง่ของการใช้ความหมายในตัวบทกฎหมายนะครับรวมถึงบทลงโทษต่างๆที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับและเรื่องสุดท้ายในมติคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะครับและนี่คือทั้งหมดของมติการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับและในวันนี้นะครับสำหรับการประชุมท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้จากช่องทางอื่นนะครับอย่างทาง www.thaigov.go.th สำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่เทคนิคนั้นประกอบด้วยคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทางเจ้าหน้าที่ผู้บรรยายนั้นคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจันยาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ

แต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปช.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีแผนคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติรับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
9: ายประกรณ์ นินทร์ ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อ รับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องต่างกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสันติกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี
10: ้ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากซึ่งมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องสิ่งพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
13: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ซึ่งวันนี้สวท.กระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะจังหวัดกระบี่เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดกวาดล้างเครือข่ายใหญ่ยึดยาบ้ากว่า 280,000 เม็ดปืนอีก70กระบอกรวมของกลางมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ที่ลานปูดามอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นายกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยนายอำเภอเมืองกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญระดมกวาดล้างทำลายเครือข่ายยาเสพติดตามยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดปิดชื่อถือพฤติกรรม Reform ResetEnforce ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าในห่วงระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569จังหวัดกระบี่มีผลการปฏิบัติการในภาพรวมจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน290รายผู้เสพยาเสพติด16รายผู้ต้องหาตามหมายจับ18รายดำเนินคดีสมคบ2คดีตรวจยึดยาบ้าประมาณ 280,000 เม็ดอาวุธปืนอีก70กระบอกระเบิดมือลูกเกลี้ยง1ลูกของกลางรถยนต์2คันรถจักรยานยนต์25คันและเงินสด10รายการรวมของกลางกว่า137รายการมูลค่ารวม 10,255,024 บาททางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในการแจ้งเบาะแสเพื่อสร้างสังคมในจังหวัดกระบี่ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักอย่างยั่งยืนสนามบินกระบี่ซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ประจำปี2569กระบี่ International Airport Full Scale Emergency and Contingency Exercise 2026เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการฝึกซ้อมภาคสนามเต็มรูปแบบในวันนี้คือวันอังคารที่25สิงหาคม2569โดยได้จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน2กรณีคือเหตุจับตัวประกันและเหตุเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และซักซ้อมแนวทางการประสานงานของทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลทางด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ได้เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในครั้งนี้กรมท่าอากาศยานจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานสนามบินที่กำหนดให้ท่าอากาศยานต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบอย่างน้อย1ครั้งในทุกระยะเวลา2ปีจังหวัดกระบี่ประชุมกสจครั้งที่3ของปีลุยขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ศึกษาธิการนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ครั้งที่3/2569ที่ห้องประชุมพวงชมพูชั้น1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่โดยมีนายนันสังชูมศึกษาธิการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ครั้งที่2/2569ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันได้รับทราบเรื่องข้อเสนอที่สำคัญอาทิการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคและปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคเรื่องคำ รับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่รวมถึงเรื่องการติดตามการประเมินผลและนิเทศการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังได้ร่วมการพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพุทธศักราช2569และเรื่องโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมด้วยจังหวัดกระบี่เช็คความพร้อมเตรียมรับแรงหนุนท่องเที่ยวปลายปีหลังฟินแอร์กลับมาเปิดบินตรงจากยุโรปเหนือสู่จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่เตรียมรับอานิสงส์การท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นหลังจากสายการบินฟินแอร์เตรียมกลับมาเปิดเส้นทางบินตรงเฮลซิงกิจังหวัดกระบี่อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม2570ซึ่งจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกและยุโรปเหนือเข้าสู่พื้นที่อันดามันเพื่อเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นในช่วงปลายปีทางด้านนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินฟินแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการกลับมาให้บริการหลังจากหยุดบินไปกว่า3ปีจากสถานการณ์โควิด-19 โดยตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนข้อมูลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเส้นทางการบินดังกล่าวโดยในช่วงปี2552ถึง2565ฟินแอร์ให้บริการรวม748เที่ยวบินและมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด 85-95% สะท้อนว่าจังหวัดกระบี่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวตลาดยุโรปขณะที่ท่าอากาศยานกระบี่มีความพร้อมเต็มที่ในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยทางวิ่ง 3,000 เมตรรองรับเครื่องบินลำตัวกว้างอย่าง Airbus A350 และ Boeing 777รองรับผู้โดยสารได้มากถึง8ล้านคนต่อปีพร้อมระบบขนส่งเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญการกลับมาของแอร์ฟินถือเป็นสัญญาณบวกสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และช่วยตอกย้ำบทบาทของจังหวัดในฐานะประตูสู่อันดามันสำหรับตลาดยุโรปสอดรับนโยบายการยกระดับสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการคมนาคมของประเทศด้วยช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
4: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
7: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยส สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดกระบี่พุทธศักราช2566ถึง2570ฉบับทบทวนปีพุทธศักราช2569โดยสถาบันได้รวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนากำลังแรงงานจากหน่วยงานต่างๆภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดกระบี่ที่ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาทักษะแรงงานจึงขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรและผู้ที่สนใจร่วมศึกษาและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาโดยศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้จากเพจ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตในอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราเจริญโสภาผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075850111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

ำมิดมีลานีนางคีดีไหมผัวรับใครแจกคู่ตอนนี้ไปอยู่สวรรค์มันก้าวมาก้าวซองมีถึงสองวันผัวกูดันเป็นเงิดเปรตจริงๆเมียก็มีควังมันดังเจ้าจ้าเงาเตมึกทุเรนี่ก็บายิ่งนอนกลางคืนมันหน้ามีใจบ้ามาแงบกิ้ง

0: แต่แต่กอดผู้ใจต้องแพ้กายจากทิ้นงอมมนุษย์กรุดแต่บักนากินงอมไงสิ้นไงแซดกอดแล้วเม็ดกัน
1: เออโทน
0: เอ้ยสดีไงคุณแม่คุณแม่มีเรื่องอะไรไม่ทราบเลยไง
1: เออก็อย่างนี้นะลูกโทน
0: วันนี้ไม่อยากจะตามแต่ว่าอายุของเธอนี่เท่าไรแล้วอายุผมเนี่ย
1: เออ
0: ไอ้ชิงคุณอายุผมนี่เท่าไรแล้วคุณ
1: ไงอยู่จนเนี่ย
0: ใช่
1: จึงจนเกิดวันแรก
0: ผมนี่เกิดวันปฤหัส
1: เดือนอ่ะ
0: เดือน4
1: ปีอ่ะ
0: ปีมะเมีย
1: คุณเกิดวันอัดเดือนที่ปีมะเมียแปลว่าวายในที่เดือนมะเมียปีอัด
0: นี่ปุ่นไม่รู้จะผมเท่าไหร่นี่ไปนู่นก้องจนบุตรก็พุ่งกันเดี๋ยวเจ้าเปลือนก็อยู่นี่ปุ่นไม่รู้ก็ยกปุ่นนี้เท่าไหร่ผมจำได้ที่จะดีเวทเบื่อ
1: ตอนนี้ปุ่นยืมตรงมั่งไม่ตรงมั่งเนี่ยควรจนรุ่น
0: นี่พอได้ปุ่นแม่ครับผมคิดอายุผมตอนนี้อย่างน้อยๆก็ย่างกระสู80ปีแล้วไม่เออ80มั่นในมาหลวงแม
1: ่เจ๊ที่มาหลวง80ผมกล้ารุ่นงามไม่ลูกอยากนี่ก็บ่ดี
0: เลขอายุผมนี่เท่าไรอายุของเธอตอนนี้19ปีแล้วทนผมนี่19ปีแล้ว
1: ใช่
0: ก็แสดงว่าผมนี่อายุมากกว่าแม่มันในมึงแกว่าแม่มึง5ปี
1: กูตีบึ้มยิงพวนแล้วว่าบ้าเหลิมแล้วไม่พวนนี่กูเพื่อนว่าไม่ไหว
0: ตอนนี้แม่กับตัวนี้โตเป็นหนุ่มแล้วถึงเวลาเลยที่ลูกกับแม่จะต้องมีเมียฮ
2: ะ
0: ผมนี่มีเมียใช่แล้วมีนี่คืออะไรอ่ะแม
1: ่เอ้า
0: ไอ้พูนช่วยบอกลูกกูหน่อยสิเมียนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ปุ่นเมียนี่คืออะไรเย่ปุ่นก็แล้วกาดูนุ่ง
1: นี่จนไม่รู้ว่าเมียนี่คืออะไร
0: ใช
1: ่ก็นายตาบนนั้นพุ่มจีบอกไอ้แต่พุ่มจีลาวนี่ตาหนึ่งวังสักเรื่อง
0: มันเรื่องอะไรเรื่องเมียคืออะไรกับนี่ตาว่าไงเลยปุ่นคือนี่ตาอย่างนี้ได้มีชาวชายคนนึงกับ
1: ชาวชายคนนี้ตั้งแต่เล็กจนโตก็ทำแต่งานเมื่อกระเจิ้นแบบนี้เรื่องผู้หญิงยิงเรือก็ไม่เคยชน
0: นี่ดีก่อนปุ่น
1: ใช่ละ
0: ที่ทำไมผู้หญิงจะต้องยิงเรือพูนหาเนี
1: ่ยแรงกับคนกล้าทุ่นน้ำแรงอยากตายหุ้งแล้วคือเขาแรงโง่ดีว่าผู้หญิงกันยิงเรือ
0: ผู้หญิงดียิงเรืออ
1: ะไร
0: แล้วผู้ชายจะเป็นผู้ชายกันพายเรือ
1: โอ้ผู้หญิงยิงเรือผู้ชายนี่พายเรืออะไร
0: เด็กสาวบุญเด็กสาววันเช้าเรือเด็กบ่าวบุญเด็กบ่าววันกว้าวเรือ
1: ทำไมบุญเก้ไม่ในกับกว้าวเลยเป็นกว่าเลยเด็กเล่าชาวเรือเด็กเบาเก้าเรือ
0: ที่ตะกนแกละปุ่นคนแก่เล่เรือ
1: ทำไมไอ้ปุ่นมดทิศเก้กับดาวแต่อึดเดี๋ยวแก
0: ไม่ยังไงนั่นเอง
1: กว่าเลยเด็กเล่าชาวเรือเด็กเบาเก้าเรือตะกนแกเล่เรือ
0: ที่ตะแม่ไม้ละปุ่นแม่ไม้กันใกล้เรือ
1: แม่มันลงเรือไอ้เป็นที่เล่นคนการุ่นลงเล่นบนเนี้ย
0: เด็กทีนี้เจ้าใจนั่นปอบปอบไม่เห็นโตเป็นนุ่มทุกคนมีลูกมีเมียแล้วแหละ
1: ก็เคยจัดการไปก็มีให้พอเล่งเมียได้เจ็ดรับไปไรก็ต้องมาถึงบอกมานานดีนานแกมันก็จะเด่นเราเล่งเมียให้เร็วลุ่งไอ้วายก็จนที่แบบนี้มันก็ดีใจจนบรวยได้เมียเดี๋ยวก็ปดปืดปืด
0: มันว่าไงอ่ะ
1: เดี๋ยวหวานเจ้าจะไม่ต้องไม่กี่เดือนกี่ปีเราเลยนงปีจะได้ร้องไอ้บองละ
0: มันว่าอย่างนั้น
1: อันนี้แต่มันก็ไม่ใช่รู้ว่าเมียนี่คืออะไรเหมือนจนเนี่ย
0: มันไม่ทราบมันก็ไม่ใช่รู
1: ้เดี๋ยวตามคนนู้นคนนี้ว่าเมียคืออะไรก็มันก็ไอ้โมกพอนี้วันนั้นมันไปครองไปตามทุกคนแกกาดุ่นคนมันว่าลุงเมียนี่คืออะไรไงลุง
0: ที่ที่นี้ปุ่นแกนู้นแกก็โมกเปลิด
1: เกี่ยวห่าไอ้ปันเป็นรู้วันเมียไปเลย
0: ก็ว่าไงนั่นเดี๋ยวมันประรัวปนังก็ดีใช่เล่นลงมาเลย
1: แต่พอเล่นลงมาครองพื้นมาเล่นมาตั้งใต้ปลาวนเล่นปลาหนอกโชว์เล่นตั้งอยู่นู้นมันกลมเล่นเป็นรู้มันก็คิดหน่วยนี่ก็หน้าเมียนี่พอดีใจลุงนัวเป็นรูเมียเป็น
0: ทีนี้มันเว้นหน่อยเป็นรูคิดต่อเมียก็จะจิ้นใจของก้อยใจว้าวในรูเปล่าในปลอกคิดต่อเมีย
1: แต่มันจังครบหรือในรูเปล่านุ่มอยู่ในอื่นทีนี้พอจะเบานี่ใจก้อยก็นุ่มรู้ได้ทันทีไม่ใจขูมเพราะไม้หู
0: ทีนี้นุ่มก็ปั๊มข้าว
1: พอนุ่มก็ไปนี่ก็ตกใจโตจากรูเปล่าเลยก็ลิ้วรูเปล่าก็เล่นรูบานมาถึงบอกคุณตาว่าเลือกเลยเรื่องเมียไม่เอาแล้วพ่อแม่ว่าวันพฤหัสจะไม่เอามาเดินครานหรือแล้วนุ่งก็ค่อยตายอ้งที่แม่ตาก็แกนอนไม่ได้เดี๋ยวนู้นเราไปเล่นไงแล้วมึงต้องงงแล้วมึงไม่เอารมที่จะชื้อดิก็พ่อแม่แกนกันได้ไหวกันก้าวไปที่แต่งงานเรียบร้อยคืนอย่างแท้เดียงม่อนต้องจนกินแรงกับสามคืนเจ็ดคืนที่มาคืนสามเดือนชาวบ้านยังไม่ต้องยุ่งกับชาวเจ้าก็ตรงเลยเนี่ยก็ตามมันว่าพี่ต จนจนไม่นอนกับจ้าเนี่ยจนเครียดจนดื้อจนไม่รักแค่นื้อหัวก้องจนหน้าไม้ที่ไม่ยุ่งไอ้จ้ามากระโมกว่าผีรักน้องก็ผีไม่ใหญ่เครียดแล้วก้องผีกับฉันยังจังเครียดไม่ใหญ่หน้าไม้แต่ที่ผีไม่โตยุ่งกับจ้าจ้าหวานนุ่ยก็ก้อยที่ที่นี่ที่นี่เจ้าจ้ามันก็อ่อนเหลือบ้าเดี๋ยวเราจะเหลือนู่นน้อยมีครบไม่ตกจริงเหรอคนครบมันนั่นจริงแล้วที่ที่นี่แหละบุญที่นี่เจ้าจ้าก็บอกวันเดินนอนเถอะพี่เรื่องเงินฉันไม่รู้แต่เรื่องนู่นฉันจะพิจารณาไม่ครบไหมไอ้เจ้าจ้าแกนแกนอนวอนก็จะเบ้าจะปากมานอนก็ได้เดี๋ยวต้องปีทูดกันก่อนปีสูตรก็ยังไงแน่กันก็แน่นู่นยังไม่ยังที่ที่นี่แหละบุญที่นี่ยายเจ้าจ้าด้วยงามนัดที่รักแต่งานกันเล่ถึงเล่กันปลื้มได้พวกเองกายปากเรียบร้อยตกลงกับปากในห้องกายดึงปิดตู้ครงกับยาวจ้าพูดจะเบาเลยปล่อยจ้ามาวิ่งมันตกใจมันดูหนาเลยนู่นไอ้นุ่งหวานนู่นนี่นี่นอนรอวู้จังไอ้คนว่ามันตกใจก็คิดนิทานนี่พูดเองมากไปเลยแล้วกันนู่นแล้วกันเลี้ยงได้มากว่ามันดูดกูมันคิดว่านู่นโดดเติบมันเจ๊นี่มันเร็วไม่เข้าเรื่องจริงๆในพลแต่ไม่จะไปงานเมียให้ผมใช่แต่ผมจะต้องบอกแม่ซะก่อนนะแม่นะว่าการที่แม่จะงานเมียผมนั้นผมต้องเป็นประเภทผู้ประเภทเมียผมไม่เอาหรอกผมก็แลปรีดุ้งใจตัวเมียมันก็ตัวเมียคนมันไม่สวยในผู้หน้าชิงตัวเมียจอยกับไม้ย่างจอยกับไม้ผมแน่นเลยตัวนี้เดียนบุตรแล้วแม่จะไปงานที่ไหนดีโทนวันนี้ลูกอยู่เมืองแม่จะเดินทางไปเมืองมนุษย์ไปทำไมก็ไปงานลูกสบายไปพักถนไม่เกิน7 วันเติมมีเมียอย่างแน่นอนผมลาไปแต่ลูกโทนครับแม่ไอ้พุ่นไปกับครูไปไหนไม่ทราบก็ไปงานลูกสะพายกันไปอ่ะลูกพายแม่พ่ออยู่รุ่มจุ้มมันก็ช่างร่นบัดนี้กำนายตายโอ้งนะแม่พ่อก็ต้องแต่งตัวมันเกรียงเกรียงนี่แหละดุ้มมันจะกวนกวนตรงกลางหัวเข้ามันแหม่มาอยู่นะแต่งด้วยเรียมเรียมก็เละ
2: ตอนนี้เครื่องแต่งกายก็ได้ตัดเตรียมมาอย่างเรียบร้อยแล้วดีบอกเดินทาง
1: ได้ไปนั่นเชิญ
2: หยิบกระโปรงลายไตตัวไม่เยี่ยมตีตัดเตรียมเอาไว้กลางใจว่าส่วนควางกลางส่วนยาวสิบอกว่างามเป็นบามีจอมเหมือนกับจอมไก่ชนเสื้อในยี่ก็ดีมีมาแตนตรงมาจากเดแปนมันจากเราแต่เมตตาให้พอ

0: มันตัวไหนเฮ้ยเนตัวมันเล็กนิดเดียวหรือว่ามันจะเป็นมนุษย
1: ์โอ้โห
0: สงสัยใช่แล้วน่าจะเป็นตั้งแต่นี้ยุคก่อนที่พวกมนุษย์น้อยยุคก่อนสิ

0: ไปเลยจะไปไหนอ่ะ
1: พี่ชื่อดูไหมคุณนี่เส้นจะไปไหนแค่คุณนี่กลับ
0: นี่ไปทำหน่อยจะวิ่งจะไปไหนอ่ะ
1: มีบุญไหนแค่คุณพี่เส้นจะไปไหนแล้วได้หน่อยค่ะ
0: ใครไปไม่ได้หรอกพี่ตายหรือเปล่าแกพี่จะวิ่งไปไหน

0: Cha tóc rất tao đây. Rồi cha tóc mẹ cây cắp lao cao. Đi ra cao thề. Đây cắp lục bao khu nụ ra bay. Cô cha tít kè ngay. Tèo hòa bàn may quá. Ngông y đại biển xa bay con mà ra. Coi vì ba đưa nóc. Mà toàn quân tóc sẽ ra ngày bà.
1: Ai bê ní.
0: Mình khớ đại tặng bên mừng rồ mai hoài rây nè. Hả? Chứ rằng rây tụi tụi ni na mẹ bưng phòm.
1: Còn mẹ bưng tụi tao đi cầm cạp luộc nè.
0: Điều khớ đại tặng bên nó chạy rồi rây nè. Mì xa bên tụi này nè mày chạp gặp chạp tao tên cục.
2: Đi xô bật đi, bí thay đứa phun. Đi mình phút đây.
0: Lên đây gầy lê bếp trong đây na hoa cút đi leo phòm. Má lê cút đi leo lên đây leo lê.
2: แต่นี่ท่านเป็นอะไรเนี่ยฉันนี่คือแม่นางยักษ์ฮะแต่นี่คือแม่นางยักษ์หรือเนี่ย
0: ใช่เรียบร้อยแล้วเพื่อเหยียดผมปลาหยอกยักษ์เกี้ยวง่ายก็แล้ว
2: ไม่ต้องกลัวจัดการนะรอเรือ
0: เคยไปพ่อให้เลยผมมึงตาจะได้ไปนะ
2: ในแม่นางยักษ์เชื่อในมีทราบใช่ไหมฉันนี่คือแม่นางยักษ์โพดำแม่นางยักษ์โพดำ
0: ใช่
2: พูดพูดไงมึงแต้มเลยโบโบแดงโบดอกคิกมันออกมาไ
0: หมใช่ตามาแม่ตั้งใจโบได้เยมพวกแดงว่าได้เยมตัวเดียวใช่ละมันไม่กลัวไรทิ้งเดียวในปุ้ยนี่กันตัวนี้โบดำตัวลังโนตรงใจหน้าว่ากิ้งนะ
1: โอ้นานแม่ไม่กูเป็นมังคีแล้ว
2: ไอ้เปี้ยก็เคลื่อนได้เป็นพูดแก้ว
0: ใช่
2: มึงต้องได้คนเมืองยักษ์กลางคืนหน้าก็ไม่นอนนะ
0: เฉยมึงแล่แต่ว่าอย่างยู่กลางคืนหน้าก็แคว้น
1: คนแล่แต่ไหนว่ายู่เราเนี่ยเดี๋ยวเวนี้ตายหุ้งเวนกับว่ายู่ไปอันเดียวันก่อนพออยู่วงไว้ลู่พอตำรวจมาพวกก็วิ่งเราวิ่งกันว่ายู่ไปกองกับกิ่งยางแคว้นอยู่ในตรงมัดเนี่ยกัดมือใหญ่อย่างว่ายู่นี้ไอ้นั้นไม่ใช่ก็ไหวแคว้นนะเพื่อน
2: แต่ถ้าอีที่ว่ามันยังนู่คือกำมันจะน้องเรียกจาดก้อนดูกำมันจะน้องเรือ
0: คือแต่จาดก้อนกูคิดไว้เพลงนี้มันต้องหลักตาก็แก้งถึงที่นี่จาดนี้กำมันจะน้องเกิดมาอู้ตาที่แต่ว่าพวนได้รู้เลยว่าจาดก้อนมันหลักตา
2: อือนี่คนเราแต่เรียกจาดก้อนหลักได้จาดนี้มันเกิดมาที่แต่ว่าอะไรเรียกจาดก้อนหลักตาอู้ตาที่แต่ว่าถึงแต่จาดนี้ว่ายังนอเตเรียกจาดก้อนหลักได้หลักแม่มึง
0: ไอ้เรื่องไรมาชุดร้อนเองก็เร็ว
2: รู้ตกเรื่องไอ้เพลสนี่ในเมฆโพดำไม่จะเป็นในเมฆทราบใช่ไหม
3: จะได้เดินทางมาจากประมาณนครไซย้อยประเทศต้องการที่จะงานลูกสะพ้าย
2: ไม่จะเป็นงานลูกสะพ้าย
3: ใช่
2: พูดแค่ตรงไรว่าตัวลังงานหน้าลูกเบาอยาก
0: ลูกหรือว่ายังเหี้ย
2: ตรงไรลงเจอมัน
0: บอลเลยกุ้มเลยเป็นลงเจอยากเลย
2: พี่เตอร์นี่เชื่อในเมฆทราบจะเป็นสาวน้อยจะได้ชื่อปิมใจนะคะ
0: ปิมใจ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ส่งตัวข้างหลังอ่ะพ่มปูนแก้วกับไปร่างไอ้เพี้ยกน้องเมียกับ
2: ในแม่จะไปงานที่ไหนตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปงานที่ไหนอีกแล้วผู้หญิงที่จะเป็นสไปก้าก็เจอแล้วใครไม่ทราบว่าจะแม่ก็เธอนี่แหละไม่จะเอาปิมไปเป็นสไป
0: ใช
2: ่ที่ปิมเป็นมนุษย์ท่านเป็นยักษ์เนี่ยจะเป็นลูกสบายก็ต้องได้ยังไงมีสำคัญละพิมความรักไม่มีชนชั้นวรรณะความรักไม่มีกฎเกณฑ์ความรักไม่มีพรมแดนฝังขั้นได้กี่อย่างไม่เย็นลืมนะฮะว่าพิมมีผัวแล้ว
0: อ้าวพิม
2: ตอนนี้มีผัวแล้วไม่เป็นไรถึงไม่มีผัวแล้วก็คนจะเอา
0: อันนี้ถึงไม่มีผัวแล้วก็คนจะรักว้าเลยพูดดีนะ
2: ปุ่นยาตามเลยมันรักไม่ไกลเชียงก้าเงี้ย
0: อ้าวอย่าไปพร่ำกูแล้ว
2: อย่างไรที่จะต้องไปกับข้าดีปุ่นมันจะเราไปเป็นสะพ้ายนี่คุณทำไงอ่ะ
0: ไม่จ้าปุ้มจำเรื่อยเบี้ยฮะ
2: ดึงอยากให้น้องพี่ไปเป็นลูกพาย
0: เ
2: ออนี่เรียกคุณจัดการเองนางยักษ์ว่าไงไม่ทราบเลยมาเบี้ยดึงตอนนี้เอาน้องพี่ไปเป็นลูกพายอยู
0: ่ใช่
2: เหยาเลยว่าน้องพี่ยังผัวแล้วถูกต้องพี่มีผัวแล้วเรียกผัวก็ตัวอยู่ที่ไหนตอนนี้ผัวก็พิมก็อยู่บ้าน
0: ทำไมที่ไงผัวอยู่บ้าน
2: ผัวก็พิมก็เป็นคนพิการเป็นคนตาบอด
0: นี่พิม
2: เธอนี่มีผัวตาบอด
0: โถ่เฮ้ยตะมันโห่บรมโห่ทีเดียว
2: ผู้หญิงสมัยนี้มีผัวพิการก็เลิกกันทั้งนั้นแหละ
0: มันไปทำแม่ได้ไงคนพิการยิงงอยเพี้ยเจี้ยก้าแล้วยิงตาหมดมันไม่ใช่ก้าวยากี้เดี๋ยว
1: แม่นวันก้อนเพื่อนเราก็หนึ่งตาบอดเพื่อนลอกไอ้หลอดหัวหน้ามือกร้านกันแก่ตายแต่ตาใหญ่นี่ได้หลอดหัวหน้า
2: อุ่นแกหัวหน้าไม่โดกูแต่ด้นกูหลอดได
1: ้ผมด้นตาว่าหัวหน้าหลอดเพื่อไปในลูกต่อเลยเบ็ดโอ้เก่งแม่งจะลาดตุกเหลืองในปีน
2: ี่ยาวเลยดังอยากแกไม่เอาพิมพ์ใจแล้วก็จะเอาใครที่ไหนอ่ะต้นอย่าลืมมาก้านติดออกมากันจ้างคนมาปูยิ่งร่องกูใจนึง
1: คุณยิ่งร่องคุณใจนึงแล้วก็นู้นคอยไล่เบี้ย
2: มึงหนังเย้ยๆแต่วอกยาก
1: วอกยากวอกยากอย่ามาม่วงกับกูแล้วบด
2: เรียกอีกคนที่เป็นใครเลยเบี้ยอีกคนติดตัวดำดำแต่เจอปูนแก้วันบ่อยิ่งไงมาเบี้ยแล้วกูยิ่งเปลือกกูเบิดใจกูนี่เบิดปีเคยมึงเหล่านี้มึงนี่ปีเคยกู
1: เอ
2: านั่นกูนึกว่าพ่อไอ้เจ้า
1: แม่ปีเคยนึกว่าพ่อไอ้เจ้าวะเลี้ยงเปลือกเบิดใจรอกยากนี
2: ่
1: รอกยากรอกยากที่อยากหวงรักตีตำเพื่อกูอยากคุ้มกับแม่แม่กูพุ่งกับรักตี
2: อยากเอาเลยอยากเออพ่อมชายนี่เอาแต่ยิ่งแต่แรกแต่ว่าว่านพ่องแกร่มได้เล่นพอแล้ว
1: มันแหม่มู่แล้วกู
2: มันเครื่อจนรุ่นไอ้เฟรดนี่ก็ไม่เอาหรอกเอาไปกับเพียเลยหน้าตาหน้าเกลียดหน้าจังจะตายอยู่แม่นยังไปทำเมย์ได้มายงมันเฟรดอยู่เอาตัวปนีไปตำฟันโกกลูกเป็นไก่ห่วงนะ
1: ก็มาไว้เมื่อไงบ้าวดังที่ถึงแม้มันโรลูกมันน่าจะงามหรือมึง
2: ก็ไม่เคยเห็นหรอกเจ้าไม่มีสองเงินพิมพ์แย
1: ่แล้วมึงโยปักน้อยไปกันแล้วนี่
2: ยังตีปูนมันดีตึงปูนดีเพื่อกันปิ่มเบี้ยวรับรองเจ้าบิดแหละ
1: ไม่แล้วนี่ไก่น้องเมียเพลทนี่ยังไม่ใช่รื่นเหรอนี่ครู
2: กาไม่เอาก็จะเอาปิ่มใจเพียงคนเดียวเท่านั้นเหรอปิ่มไปกับไม่ไม่อักเตอร์ไม่ไปกับเจ้าตอนนี้ตายนี่ผู้ยิ้มทำไงผมคิดว่าไม่มีทางเลือกไอ้น้องไม่มีทางเลือกยังคือเราต้องไปเป็นลูกพายมันแล้วแหละแต่พี่เจนลืมอักไปเป็นสปายมันก็ตายคือไอ้ตอนนี้มันกาวตายทิพตายอยู่แล้วนี่ท่านอย่าลืมตาเราไม่ไปกับมันเราตายต่อเดียวตีนี้ตาเราไปกับมันบางทีฮัดใจตายต่อเช้าเพราะฉะนั้นต้นเลือกอ่ะเนาะระหว่างตายวันนี้กับตายต่อเช้าตัวน้องวันนี้รับรับกูตายวันนี
1: ้ใช่แล้ว
2: เพราะต่อเช้านัดโอกาสแช่ไอ้จะไอ้ได้ก็ตี
1: โอ้มันไปตายนี่แช่แล้วหมดชาติแน่นจริงในตัวนี้เราแช่ก็เปียกจริงมือตามรอยมันเปียกปั่นเช็ด
2: เปียกวางไรกันนี่
1: เปียวางไปคือไม่ใช่ช่องกันนั่นแล้วไม่ช่องเราไปเปียก้องก็ได้กันอย่างนี้เปียช่องเราคุปตะก้าวแช่

0: ่แต่งงานเลยมันเป็นไปไม่ได้ไปถึงไงเราตั้งใจเหลืองพวกก่อนตะลืมเหลืองพวกใดวันไหนแล้วก่อยแต่งงานแต่นี่จังว่าช่วงระยะเวลาที่เราตั้งใจตรงนั้นมันจะมีโอกาสก่อยนี
1: ่โอ้โหพวกนี้เก่งจริงๆอ่ะได้ผลแก้วเจนนี่ก็แล้วเตรียมได้กับล่วงใหญ่หรอกหนิง
0: ว่าไงลิพิม
1: ทีนี้ตกลงใช่ไหมพิมจะไปกับแม่นี่พิมเธอจะไปกับข้าจริงก็เป็นความจริงกันละโอ้โหพูนกูจะมีลูกสะใภ้ได้ทำไมบ้าง
0: ดำดื้อจะโลกว่านเลยกูดำยาวนุ่นผมไม่กี่วันโดยได้ลูกไปเลยโดยได้ด่ากันแล้ว
1: แต่ข้าจะไม่เป็นประเภทนั้นเลยพูนกลับไปบอกไอ้ตัวที่เตรียมตัวก็จะนำเมียครับไปใหญ่มัน
0: ก็ได้รู้เหตุการณ์ไปบอกไอ้ตัวนั้นเตรียมตัวหลับก้อยตั้งไว้หน้าตายใหญ่ไปก็เราใช่ไปนู่นก็เตรียมตัวหลับก้อยก็แล้ว
1: พูดแค่นี้ต้านยังหลับก็ยัง
0: หรอยังแล้วมันปั่นพื้นแล้วนี่ต้านยังหลับก็ยัง
1: คือกูที่หลายมึงควัง
0: ยังเป็นนี่ก็ไอ้เปรตมันปั่นพื้นนี่ต้านยังหลับก็ยัง
1: คือได้มีเจ้าบ่าวอยู่คนทีนี้เจ้าบ่าวนี่ไปข้อเมียยังเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้แต่งงาน
0: ตึง
1: จะไม่ก้อนที่จะแต่งงานนี่ไม่เจ้าบ่าวจงไปทำงานเดี๋ยวมันเจ้าเจ้าอย่างน้อย3เดือนได้ไปยู่นี่ยู่นอนคนละอ้องกัน
0: ตึง
1: ไอ้เจ้าบ่าวนี่ไปทำงานมันเจ้าเจ้าทำไรใต้นาอยู่มันเลยตึงนอนเจ้าเจ้านอนข้างในเจ้าบ่าวนอนข้างนอกตึงกว่าแต่กันกลางระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าเจ้ามันมีรูอยู่ระเร้ากอมือที่จะดูนั้นมีนู่วิ่งก้าววิ่งออกระหว่างเดินนอกกับในเดินอยู่บนนั้นทุกๆคืนตึงแม่กับนางตากรุบนู่กินแต่ในห้องเจ้าเจ้าอยู่ที่ปากรวนทุกคืนกัน
0: ทีนี
1: ้ตึงคืนนั้นไอ้เจ้าบ่าวมันโมงกลางล่างตึงมันเครียดออกมายู่ไล่คืนมันได้ใจกันตึงมันคิดว่าทำไมเจ้าเจ้าตกใจเต้
0: เฉยมันต่ำก้อยเป็นตึงแยงก้อยล้อไปต่างรูกว่านล้อก้อยกันไหนห้องเจ้าเจ้า
1: ไอ้นี่บอกก้อยล้อไปต่างรูตุ้งแมวมันจ้องอยู่นานแล้วหนุ่มพอไอ้นี่ล้อดำแมวก็คิดว่านู่แมวกรุบต่ำก้าวทันที
0: แมวกรุบก้อยเจ้าเบา
1: ไอ้นี่เจ้าเบาก็ตกใจตกก้อยล้อว่าเล็บแมวขวนก้อยเจ้าเบาล้อแม่ทีนี้มึงก็รูปิดเล็บแมวมันเจ็บเจ็บร้อนร้อนไอ้เจ้าเบาเจ็บจีร้อนแจนไม่รู้ทำรื้อกันพวกเจ้าเจ้าหยอกขึ้นโป๊กกับปาร์ตี้ตาใหญ่ในโป๊กก้อย
0: ทีนี้
1: มันก็เจ็บเจ็บร้อนร้อนนอนไม่รับคนพอตกดึกเจ็บคราก็เบอร์จะว่ากินจะยุบันนี้คงไม่ได้รับเลยแหละมันก็แกนคราออกมานอกมืนมืดกลับมาลงไปเจน้ำที่น่าด้อย
0: เพื่อว่าเจน้ำนี่ได้ยังคือว่า
1: อันนี้คราดมืดมืดไปถึงพอดีบังเอิญมือกำไปโต๊ะกินละปลาปีนี้ด้วยทำไมก้อนทีนี้พออินกลางคืนมันเย็นอันนี้พอกำมือไปโต๊ะกินหนูทึกเย็นเย็นก็กินกันได้มาตอนอินนี่มากรอบลงใช้หน้าว่ายังคือว่า
0: ใ
1: ครคือว่าได้กรอบร่างนอนร่างก็แล้วมันก็อินมาตึงใช้ตากระโหลกไอ้ตังขึ้นบนก้องเจ็บก้องร้อนบ่เจอก้องเย็นกระราเจ็บกระร้อนไอ้บ่าวนู่นกระเพื่อนอนรับไอ้ตังเฟรดวันนี้นั่นแหละ
0: ทีนี
1: ้พอดีตะปีอ้าวรุ่งลงตาอยู่คนเดียวลงตาเปิดไกวเห็นนู่นเลยพอลงตาเปิดไกวเห็นไก่จะบ่าวตังเยาวีลงตากระโก้เลยลงตาว่าว่าจังเด่นหน้าเหยียดแมงอ่ะการหลับดอกไอ้หนิงเถอะไอ้นู่นก็ตกใจวิ่งปนมาใหญ่หนิงมันยังเป็นอยู่ก้องมึงตาย่ายนี่ตาหนึ่งหลับก้อยนี่ก็ยังกูคว้าเลยนี่ก็ไอ้ปุ้ยเนี่ย เธอไปกับแค่พิมไปที่พิมเดินไม่ไหวอะ
0: ไม่จะเป็นต้องเดินหรอก
1: ไอ้เธอขึ้นมานั่งบนหลังคาแล้วก็จะปาพวกแกออกไปอะจริงๆพิมนี่ขี่หลังแดงแท็กชายพวกคุณแกว่าเนี่ยได้แก่ที่ยากไม่รู้เกี้ยว
0: ไม่รู้กูโดนในมอนครับผม
1: เดี๋ยวหน่อยพิมอย่าขึ้นช้าๆสิเวลาแล้วถ้ามันกูชุบขึ้นหนังก้อนในหนังแกไหนวะ
0: ขึ้นแล้วเกียรติผมไม่ใช่รูรถไส้น้อยเตี้ยป้าผลได้โร
1: เลยเดี๋ยวเว้ยยังร้องก็ดอกแล้วนี่ป้า
0: เลยแต่ลูกน้องรถอยากนี่ป่ะ
1: เดี๋ยวตะเวียนลัดรถต้องเกี่ยววะกันเนี
0: ่ยไปน้องดูน้องแก๊บอย่างเครียดเลย
1: มีทรัพย์จีนังตรงไหนเราหนังไหนไอ้เบี้ยอยู่ตรงนั้นอย่าก้าวมาตรงนี้กี่ได้แก๊บตัว
0: ป้าเลยไอ้เพลทนี่ป่ะ
1: โอ้ยปล่อยสิในใจไปกูว่าเลยว่าเกี้ยนี่
0: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว
1: โอ้ยปล่อยสิมาเบี้ยอย่ามันเฉยอย่าไปกินเลยลูกนี่กูบุญแกต้องลองไอ้ป่านนี้เบอร์เกียปุ๊กมองกันแรก
0: โอ้ยไอ้ไรมานี่ติปลาคูชาระบี้ติปุ๊กเกียยักฮะเรียบร้อยแล้วแม่ชาระบี้ยักกูปลาคูแล้วไปยักไว้ไปตีลูกน้องตายห้องเรา
1: พูดดีๆมีแขวงยังไม่รู้เรื่องกูขัดเครื่องพิมพ์แซวตอนนี้จะปัญหา

0: จำจริยาเข้าไปหรือไม่เพื่อติดตามนิยายกันต่อไปอีก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางช่วนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประดับสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้น และค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,471 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทปฏิการแก้วใสรายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจคาดสร้างมูลค่ากว่า30ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์โดยนำผู้ประกอบการสินค้า GI 6รายการเข้าร่วมงาน APEC Foods and Beverage Expo 2026เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: วสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าววันนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สดจากห้องทรงสวท.กระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองนะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท.ทั้ง10สถานีใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวมถึงรับชมไลฟ์สดผ่านสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ได้นะคะวันนี้ดิฉันรุจิราเจริญโสภารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิจท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ถือเป็นข่าวดีที่ชาวกระบี่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตารอคอยกันนะคะสำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ในรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข่าวสารประเด็นในพื้นที่เรื่องของเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่มีการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะมีของกลาง137รายการด้วยกันค่ะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเศษนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของรางวัลซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเลยนะคะข้าวมันหอยติบค่ะคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะกลับมาติดตามกันได้นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้นะคะประเด็นแรกถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในพื้นที่จังหวัดกระบี่เลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะติดตามความคืบหน้าเรื่องของการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเป็นโครงการที่ใช้เพื่อเชื่อมระหว่างอำเภอเกาะกลางไปยังอำเภอเกาะลันตาน้อยนะคะขออภัยค่ะจากตำบลเกาะกลางไปยังตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านพิพัฒน์เองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามความพร้อมของพื้นที่การก่อสร้างค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะตอนช่วงประมาณบ่ายโมงนิดๆนะคะก็ได้มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากันที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาหรือว่าช่วงบ่าย3นะคะท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.เกาะกลางนะคะก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นแหละค่ะไปร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ท่านรองนายกเองเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะรับฟังนะคะเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมต้อนรับไม่ต่ำกว่าประมาณสัก500คนเลยนะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยน้องโอเองก็มีโอกาสไปไลฟ์สดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เราพูดถึงโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลาง างกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะต้องเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการผลักดันจากคนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วค่ะตั้งแต่ประมาณปี2565นะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะคะซึ่งก็มีการผลักดันกับท่านส.ส.ในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติเรื่องของการเดินทางที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับว่าการเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปเกาะลันตาเนี่ยพอจะทราบว่าในช่วงเวลาที่พีคๆหมายถึงว่าเป็นช่วงของเทศกาลหรือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะต้องขึ้นแพขนานยนต์ในการที่จะข้ามไปเกาะลันตาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยแพประมาณครึ่งชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะฟังตัวเลขอาจจะดูตกใจนิดนึงนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วโอเองก็มีประสบการณ์แล้วเหมือนกันไปรอวันก่อนนะเกือบ3ชั่วโมงแน่ทีนี้ปัญหาเหล่านี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาก็เจอกันอยู่ตลอดเนาะโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะคะแต่พอมาวันนี้ค่ะท่านรองนายกพิพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วเหมือนพญาเหยียบเมืองเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคือก็เป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าข่าวดีล่าสุดเลยก็คือเดี๋ยวในวันที่31สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเขาจะมีการประชุมครม.สัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวในวันที่31นี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกก็จะไปเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างค่ะซึ่งเขามีการเขาเรียกว่าประมูลงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทที่ได้รับการประมูลในครั้งนี้เป็นบริษัทก่อสร้างสัญชาติมาเลเซียนะคะเป็นผู้ชนะการประมูลทั้งสะพานเกาะลันตาเองแล้วก็สะพานข้ามจากอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะไปยังจังหวัดสงขลานะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ของสงขลาเนี่ยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเศษส่วนของจังหวัดกระบี่ของเราที่เกาะลันตาค่ะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งในงบประมาณตัวนี้รูปแบบการก่อสร้างสะพานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นรูปแบบสะพาน2ช่วงด้วยกันนะคะมีระยะทางเนี่ยอยู่ที่ตัวสะพานน่ะมีระยะทางอยู่ที่ 1,780 เมตรก็คือ1กิโล1.78 นะคะส่วนระยะต้นทางกับปลายทางนะคะรวมกันแล้วเนี่ยความยาวสะพานเนี่ยอยู่ที่ 2.5 กิโลเมตรก็ประมาณ 2,527 เมตรนั่นเองนะคะวงเงินก่อสร้างเมื่อสักครู่ที่บอกไป 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งความคืบหน้าของโครงการวันที่31นี้ก็จะได้มีการลงนามในสัญญาจ้างผู้ที่จะลงนามก็เป็นผู้ที่ชนะการประมูลระดับนานาชาติร่วมกันกับทางกรมทางหลวงชนบทท่านอธิบดีก็จะเป็นผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้างนั่นเองค่ะซึ่งเราเชื่อว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการตัวนี้ค่ะวันก่อนท่านรองนายกก็บอกชัดเลยว่าการเดินทางจากที่ต้องรอคอยเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่5ถึง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถสัญจรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ยังบอกทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่าสะพานนี้ไม่ได้เป็นแค่สะพานคมนาคมเดินทางเท่านั้นแต่ว่าสะพานแห่งนี้ค่ะจะเหมือนการเชื่อมโอกาสเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในพื้นที่เรื่องของเศรษฐกิจก็จะมากยิ่งขึ้นเรื่องของการคมนาคมเรื่องของการสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากว่ามีผู้ป่วยที่เป็น emergency จำเป็นจะต้องส่งจากเกาะลันตามายังบนฝั่งเมืองกระบี่นะคะก็เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะแล้วก็อีกความหวังหนึ่งก็คือว่าสะพานนี้หลังจากที่มีการลงนามในสัญญาแล้วนะคะป ลายปีก็สามารถเข้าเริ่มดำเนินงานก่อสร้างได้เลยแล้วจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ 1,080 วันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีด้วยกันค่ะปี2572นี้เป็นข่าวดีของชาวกระบี่นะคะ2572นี้เราได้ใช้สะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วค่ะเอาล่ะมาติดตามกับข่าวสารที่2ของจังหวัดกระบี่กันค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการแถลงจับกุมยาเสพติดรายสำคัญนะคะมีการตรวจยึดยาบ้ากว่า 280,000 เม็ดด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีอาวุธปืนมากกว่า70กระบอกมีเงินสดทองรูปพรรณรถมอเตอร์ไซค์25คันรถยนต์อีก2คันมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปกันที่ลานปูดำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลแล้วก็มีท่านสส1กิติธรกุลนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้สวทกระบี่ก็มีโอกาสไปไลฟ์สดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เห็นจำนวนของกลางอ่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นเพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเอาจริงค่ะเป็นการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่24สิงหาคมนะคะก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งสรุปข้อมูลเนี่ยที่สามารถจับกุมแล้วก็ตรวจยึดได้มีดังนี้เลยค่ะจับกุมผู้ค้ายาเสพติดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ที่จำนวน290รายด้วยกันค่ะจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน16รายมีการตรวจยึดยาบ้าจำนวน 280,000 เม็ดนะคะตรวจยึดอาวุธปืนเนี่ยเมื่อวานที่เอามาโชว์กันที่ลานปูดำเนี่ย70กระบอกด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีของกลางอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระเบิดก็มี1ลูกนะเมื่อวานมีมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ย25คันมีรถยนต์2คัน1ใน2นี่เป็นรถหรูด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เซฟเงินสดประมาณ2ล้านกว่าบาทซึ่งรวมมูลค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่10ล้านกับอีก 255,024 บาทของกลางเมื่อวานที่เอามาโชว์มี137รายการด้วยกันนะคะซึ่งคดีที่สำคัญเนี่ยก็มี2คดีด้วยกันนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้แถลงข่าวนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเรายืนยันเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่จะให้ความเชื่อมั่นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจังหวัดกระบี่ของเรานั้นเนี่ยมีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ว่าฝากบอกด้วยว่าสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนั้นเราก็อาจจะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวก็บางทีอาจจะแบบว่าไม่ทันสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนาะเราก็จำเป็นจะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นหูเป็นตานะคะร่วมกันในการที่จะปกป้องจังหวัดบ้านเกิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทั้งนายอำเภอก็ได้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งเนี่ยอันนี้ต้องย้ำเลยว่าจะเป็นข้อมูลที่มีการเก็บไว้อย่างมิดชิดจะไม่มีการเปิดเผยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยค่ะเอาล่ะมาติดตามกับอีกหนึ่งข่าวสารกันดีกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของจังหวัดกระบี่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข้าวมันหอยติบอ่ะมีใครรู้จักข้าวมันหอยติบกันบ้างสำหรับ FC สวทกระบี่ที่กำลังติดตามไลฟ์สดของสวทกระบี่ FM 98.5 MHz อยู่นะพิมพ์มาบอกกันได้ในไลฟ์สดของเรานะคะข้าวมันหอยติบหลายท่านบอกว่าเอ๊ะข้าวมันหอยติบเป็นยังไงคุณผู้ฟังคะข้าวมันหอยติบเนี่ยบอกก่อนว่า ปีนี้เขาคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนู The Rose Taste 2026นะคะขออภัยค่ะ2569นั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ออกมาประกาศผลจากการประกวดโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Rose Taste ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะคะว่าเขามีการประกวดกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องกันแล้วค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดของจังหวัดตัวเองจังหวัดกระบี่หรือแม้จังหวัดอื่นๆนะคะเขาก็จะมีการนำเสนอ3เมนูด้วยกันซึ่งในแต่ละ3เมนูเนี้ยค่ะเขาก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเข้าไปโหวตว่าใน3เมนูนี้เนี่ยเมนูไหนที่สมควรจะได้รับรางวัลเป็นรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งของจังหวัดกระบี่ของเราก็มี3เมนูด้วยกันนะคะและปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปโหวตกันค่ะและเมนูที่ได้รับรางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นก็คือเมนูข้าวมันหอยกระติบนั่นเองค่ะซึ่งข้าวมันหอยกระติบนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นจากเกาะปอจังหวัดกระบี่และได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูประจำจังหวัดกระบี่ในปี2569นี้เมนูนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะปอพร้อมต่อยอดอาหารถิ่นสู่การสร้างคุณค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอีกด้วยล่ะค่ะลักษณะของข้าวมันหอยติบหรือว่าข้าวมันหอยกระติบนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นอาหารถิ่นที่เรียกได้ว่าหาทานได้ยากด้วยนะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ฟังจากที่อื่นอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันอร่อยยังไงอันนี้ขออนุญาตให้มาทานที่กระบี่ละกันนะคะอ่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของจังหวัดกระบี่ของเรานะคะสำหรับข้าวมันหอยติบซี่คว้ารางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะก็เป็น3ข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงนี้ส่งไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะจะมาติดตามกันในช่วง PRD Service ค่ะ
0: ช่วงPRD Service
1: กลับเข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะในช่วงนี้มาติดตามกลับประเด็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันต่อค่ะจังหวัดกระบี่ของเราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเชิญชวนชาวกระบี่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะก็ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่นะคะที่มีความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12กันค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เขาจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัดก็จะจัดพร้อมกันในวันเดียวกันนั่นก็คือในปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ค่ะจัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะส่วนจังหวัดกระบี่ของเรานั้นนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้วันสุดท้ายที่ท่านสามารถสมัครได้คือวันที่31สิงหาคม2569นะคะโดยจะมีค่าสมัครแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะถ้าเป็น ประชาชนทั่วไป360บาทแต่ถ้าเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ7ถึง18ปีค่าสมัครจะอยู่ที่240บาทค่ะและท่านทราบไหมคะว่าในค่าสมัครนี้ที่ท่านจ่ายไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะคะผู้ที่สนใจอยากจะได้ออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยนะท่านต้องรีบไปสมัครกันเลยนะคะที่เว็บไซต์ไทยรันนะคะแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่หรือถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือจะไปสอบถามที่รอพอสอตอได้ทุกแห่งเลยนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะไปสอบถามที่สาธารณสุขอำเภอของท่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายนี้แล้วก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะวันนี้25จนถึงวันที่31เพราะฉะนั้นก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำบุญแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน1พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก่อนจะปิดท้ายกันในช่วงนี้อีก1ข่าวสารที่ทิ้งท้ายกันก่อนวันนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการเปิดปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบกรณีการจับตัวประกันและเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารสนามบินกระบี่เป็นการยกระดับมามาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่าย2ที่ผ่านมาค่ะน้องโอก็มีโอกาสไปทำข่าวมานะคะก็มีท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานวันนี้สำหรับใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณสนามบินกระบี่นะคะระหว่างตลาดเก่ากระบี่น้อยอำเภอเหนือคลองนะก็จะเห็นเรื่องของแบบว่าการซักซ้อมนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเป็นการซักซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคาดว่าไม่เกินสักประมาณ 5:00 นก็น่าจะแล้วเสร็จกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ5แยกข่าวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้ต้องส่งไม้ต่อให้กับสวท.ระนองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายการต่อไปในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีสวท.พัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังกันน้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่จะนำทุกท่านร่วมย้อนรอยพระมหากรุณาธิคุณและเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมติดตามการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานมาสืบสานต่อยอดและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านติดตามในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงบูรณาการเครือข่ายสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสืบสานและขับเคลื่อนผ่านโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระเมตตาเข้าถึงประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชดำริในวันวานสู่การสืบสานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงค่ะ
2: ท่ามกลางพื้นทุ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกระบือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อฤดูน้ำหลากกำลังจะมาถึงการดูแลสุขภาพสัตว์จึงกลายเป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะน้ำท่วมขังสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกรมปศุสัตว์จึงนำโครงการสัตวแพทย์พระราชทานลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำบริการด้านสุขภาพสัตว์ไปถึงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงบริการภาครัฐได้ยากโดยมีนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรณสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นการสืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อนำองค์ความรู้และบริการด้านสัตวแพทย์ไปถึงเกษตรกรทั้งการตรวจรักษาการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนและการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องสำหรับพื้นที่ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงกระบืออยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับกระบือพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการสังเกตอาการผิดปกติการดูแลสุขภาพสัตว์รวมถึงการเตรียมพื้นที่เลี้ยงและแหล่งอาหารให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเพราะการดูแลสัตว์ในวันนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในวันข้างหน้านี่ไม่ใช่เพียงการออกหน่วยรักษาสัตว์แต่คือการนำความรู้การป้องกันและความพร้อมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถผ่านฤดูน้ำหลากไปได้อย่างปลอดภัยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอีกหนึ่งภารกิจที่ดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเกษตรกร
1: จากเรื่องราวในอดีตที่เราได้ร่วมย้อนรอยกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ แต่หากยังคงส่งต่อเป็นพลังแห่งความดีและเป็นแนวทางให้ประชาชนร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมมาจนถึงวันนี้และในช่วงต่อไปขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของอ้อมกอดของแม่กับการทำงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงเรื่องราวของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและสังคมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของแม่ที่พร้อมจะดูแลปกป้องและสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: เสพติดจำนวน5รายได้แก่อำเภอป่าบอน3รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวปลูกปาล์มปลูกพลูและอำเภอบางแก้ว2รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวทุนละ 20,000 บาทรวมจำนวน 100,000 บาท
1: ก็สามารถเอานำมาต่อยอดทำอาณาจิมมีรายได้เช่นปลูกพลูบางคนก็เลี้ยงวัวก็สามารถสร้างรายได้ได้ครับมีเพิ่มขึ้นครับเพราะพลูราคาดีด้วยครับ
2: โอเค
3: ยังงงมั้งต้องยอมตายในลังกาไปเลยคือมันจะระบาดขนาดนี้กันเลยคือเราวันแปรย่ามนู่นกับลูกกล้มลูกตาลูกได้นะจนกระตังว่าก็ใจของในเขาเขาต้องหลับปากจะหลับปากไ
4: หมมีโอกาสจนจะมุ่นได้ของความ
5: ดีใจดีใจดีใจจะปลื้มใจอย่างแรงเลยมันก็มันหวานเกิดไหมดีใจมันเกิดไหมเลย
6: สำหรับผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทำโครงการพาเด็กไปบำบัดที่ศูนย์นุ่นไตรักที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็กลับกล้ามาอยู่ในสังคมได้เด็กได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็จะทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: อยากขอบคุณผู้ใหญ่ครับและก็กองทุนที่ให้งบประมาณและก็หน่วยงานปปส.ที่ได้ให้ทุนมาด้วยครับและขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับ
7: ก็ขอบคุณทางปปส.ปากกาวแต่ก็ขอบคุณทางกองทุนเมย์แต่ก็ขอบคุณทางอำเภอนะครับ
8: ผมนายเสียบมือเสนานะครับนายอำเภอบางแก้ววันนี้ก็ได้มาร่วมคณะนะครับกับทางปปส.นะครับแล้วก็ทางประชากรประชุมชนของอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองวันนี้เรามาตามโครงการส่งเสริมแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับในการจิตยาหรือว่าฝ่ายการบำบัดเนี่ยให้มีอาชีพนะครับก็ผมไปดูตัวผลของการดำเนินงานของโครงการนี้2ปี68นะครับวันนี้เรามาติดตาม2รายคือที่ตำบลนาบสองกับที่ตำบลพบศักดิ์แห่งนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นความสุขของโครงการนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นความสุขจริงก็คือเราเห็นรอยยิ้มของแม่นะครับของผู้ปกครองที่วันนี้เขาได้ลูกเขากลับมานะครับกลับมาทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจทั้งอะไรด้วยนะครับนี่เป็นความสำเร็จจริงๆเพราะว่าปัญหาของคนติดยาเสพติดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกมาบำบัดเลยแต่ว่ามันยังไม่มีความยั่งยืนนะครับเด็กก็อาจจะกลับไปอีกนะครับแต่ว่าโครงการเนี้ยเราทำต่อเนื่องก็คือเมื่อผ่านการบำบัดก็ส่งเสริมให้เขามีอาชีพให้เขามาอยู่ในสังคมใหม่นะครับการทำมาหากินอยู่กับพ่อแม่นี่คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าโครงการเนี้ยคงต้องมีการเพิ่มเติมนะครับเรื่อยๆเพราะว่าเป็นวันที่เยาวชนเราเนี่ยไปลุกขึ้นเยอะนะครับโครงการที่จะสร้างการต่อเนื่องมันยังน้อยนะครับก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าปี69หรือปี70นะครับทางปปส.ก็จะคุณได้สนับสนุนนะครับเยาวชนในของอำเภอบางแก้วต่อไปนะครับฝ่ายปกครองเองหรือทางธุรการเองก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ติดตามแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างนะครับตามติดของปปส.ครับผมในฐานะนายอำเภอบางแก้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะปปส.เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ

0: โครงการนี้มิได้หยุดเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการติดตามสนับสนุนและเสริมพลังใจให้ผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงสามารถยืนหยัดมีอาชีพมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกโอกาสสามารถเปลี่ยนอนาคตได้พัทลุงไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: จากพระเมตตาสู่พลังของการสานต่อพระราชปณิธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระพันปีหลวงได้สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่พร้อมทั้งช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานฝีมือของไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจังหวัดพัทลุงหนึ่งในงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์คืองานกระจูดจาก

0: วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสู่ผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนพัทลุงและวันนี้งานกระจูดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ยังได้รับการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าและก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกระจูดวันนี้พัทลุงอีกหนึ่งเรื่องราวของการสืบสานงานกระจูดและการเดินหน้าต่อยอดพระราชเสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงให้เกิดเป็นอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนติดตามเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเดินทางจากพื้นกระจูดสู่งานสร้างคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: สวัสดีค่ะพีทพีชยาภาริคงนะคะ อยู่ฝ่ายขายค่ะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะตัวกระจุดวันนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของตัวกระจุดวันนี้เองค่ะนอกจากจะมีเป็นตัวเสือแล้วที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะทางโซนทะเลน้อยณปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตัวเสือหรือว่าตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เรายังมีการพัฒนาค่ะของตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงในเรื่องของการตกแต่งภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนอิ้งเป็นตัวเก้าอี้หรือเป็นตัวตะกร้าผ้าค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะคะหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของอาชีพค่ะการสานกระจุดของครอบครัวเรานะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2541ถึงปี2542ค่ะในช่วงที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเสด็จนะคะที่นำเนินตรงทะเลน้อยตรงที่หัวป่าเขียวค่ะจังหวัดพัทลุงในเวลานั้นค่ะคุณแม่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริค่ะได้เป็นสมาชิกในของศูนย์ศิลปาชีพและตรงในจุดตรงนั้นนะคะได้ทำให้ของอาชีพของคุณแม่วันนี้เนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีการเรียนรู้ค่ะโดยมีคุณครูค่ะเข้ามาสอนคุณแม่วันนี้โดยนักวิชาการค่ะในเรื่องของการสานกระจูดการสร้างลวดลายต่างๆจนคุณแม่เนี่ยสามารถนำความรู้เหล่านี้ค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพณปัจจุบันนี้ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนค่ะจำนวน 15,000 บาทให้คุณแม่ใช้เป็นทุนในการก่อตั้งกลุ่มอาชีพค่ะสำหรับคนทั่วไปเงินจำนวนนี้อาจจะดูแบบไม่ได้มากแต่ว่าสำหรับของครอบครัวเรานั้นเนี่ยมันคือทุนแห่งโอกาสค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณแม่เนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างครอบครัวหลังจากนั้นค่ะกรมแรงงานเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็จ้างคุณแม่เนี่ยให้เป็นวิทยากรในการสอนอาชีพกับชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณแม่ไม่ได้เก็บความรู้ที่ได้รับพระราชทานไว้เพียงคนเดียวนะคะแต่ได้รับความรู้ที่ได้รับจากโครงการตามพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองค่ะจากกลุ่มเล็กๆค่ะที่เราเคยเห็นในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีกันอยู่แค่ไม่กี่คนค่ะอยู่แค่ประมาณ 7-8 คนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆต่อยอดเพิ่มสมาชิกให้เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายค่ะจนในปีพุทธศักราช2555เนี่ยได้ตัดสินใจตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะเราจึงขอพัฒนาในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ค่ะให้ได้มีพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาดูงานโดยเราจัดทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาค่ะให้เด็กๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นมัธยมหรือในเรื่องของทั้งระดับปริญญาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูว่ากระจุดวันนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งต้นกันมาอย่างไรการสานขึ้นมาแต่ละเสือแต่ละผืนเราทำกันอย่างไรต้นกระจูดเราดูจากที่ไหนตั้งแต่แบบสดจนการตากจนไปถึงขั้นตอนที่เราเริ่มจากการสานก่อมาเป็นใบจนมาประกอบจนให้ได้หนึ่งใบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เราสามารถส่งต่อให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นอีกทั้งนึงก็อยากจะขอบคุณทางมหาลัยด้วยเหมือนกันที่พยายามที่จะผลักดันเนี่ยค่ะเพิ่มหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและอีกทั้งค่ะในของในตัวชุมชนของทะเลน้อยเองเนี่ยก็ในตัวของครอบครัวมันไม่ได้มีแค่ว่าแม่หรือพ่อที่เป็นคนสานแต่ถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเขาจะบอกว่าก่อนลูกไปเล่นเนี่ยสานเสือแล้วยังก็จะเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันถามว่ายังมีไหมเด็กๆที่ยังคงสานอยู่มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ในเรื่องของการแกะลายเสือเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าการสานขึ้นแต่ละเส้นก็ยากแล้วและก็ใช้ระยะเวลาค่ะการพัฒนาค่ะในของวันนี้ค่ะภูมิสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราทำให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการสานกระจูดการเข้าใจภูมิปัญญาและคนทะเลน้อยในอย่างใกล้ชิดค่ะโอกาสที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสกลายเป็นคนหลายคนที่มีอาชีพจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนจากการทำงานฝีมือ กลายเป็นแบรนด์ที่สามารถไปสู่ตลาดโลกวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้รับจากพระองค์ท่านโดยคุณณัฐพงษ์เส้นงวดซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่วันนี้ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและได้ศึกษาต่อปริญญาตรีค่ะหลังจากนั้นก่อนศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเรียนจบค่ะตัวคุณณัฐเองได้กลับมาทำงานสู่ชุมชนและได้นำความรู้ด้านศิลปะการออกแบบการพัฒนาแบรนด์กลับมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของครอบครัวสำหรับทางวิสาหกิจนะคะสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลคือการที่เราสามารถรำรายได้เนี่ยมาสู่ชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันค่ะเราสามารถสร้างการจ้างงานให้กับคนในชุมชนค่ะจากตรงแต่ก่อนจาก10จาก50ตอนนี้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนเนี่ย150คนแล้วค่ะโดยมีผู้สูงอายุแม่บ้านและก็คนในพื้นที่ที่สามารถทำงานจากบ้านได้ค่ะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปหางานที่อื่นแต่สามารถสร้างอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเองของในตัวกระจุดวันนี้ค่ะนอกจากว่าที่เราจะดูทางวิสาหกิจชุมชนกระจุดวันนี้แล้วเราสามารถยังไปหาซื้อของได้ที่ในส่วนต่างๆก็จะมีในเรื่องของเซ็นทรัลป่าตองค่ะมีจังซีลอนค่ะเรามีวางขายอยู่ที่ King Powerมีไอคอนสยามมีพารากอนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของฮุงโปรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการส่งออกค่ะทางกระจุดวันนี้เองเราไม่ได้ให้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้นเรายังส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จีนเกาหลีฮ่องกงหรือว่าฝรั่งเศสค่ะทางเราไม่ได้ต้องการเพียงทําให้กระจุดเป็นสินค้าแต่ต้องการให้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนสามารถอยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลกยุคใหม่จากงานฝีมือในชุมชนเราค่อยๆพัฒนาแบรนด์วานิคราฟมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาคุณภาพและนำสินค้าออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนได้มีโอกาสไปจัดแสดงในหลายประเทศและได้รับรางวัลทั้งในประเทศระดับนานาชาติโอกาสที่พระองค์ท่านพระราชทานในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่คุณแม่วันนี้เพียงคนเดียวแต่ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากอีกหนึ่งคนสู่อีกหลายร้อยคนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้กะย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วกะประมาณปีได้เสด็จมาบ้านหัวปากเกี้ยวกะตอนนั้นเป็นหมู่บ้านที่ลำบากมากคือถนนไฟฟ้ามันไม่มีถึงกระทั่งแต่เสด็จมากระดานไม่เห็นความลำบากตอนนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกตอนมาเสด็จอยู่จนตึงว่ากรรมพร้อมเจ้าป่าชายตอนนั้นเป็นลูกป่ามากันสองคนกระได้ไปรอรับจนตึงกรรมท่านก็ได้มาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านว่าป่าเขี้ยวและก็หมู่บ้านใกล้เคียงความจะเดินก็เริ่มก้าวมาได้จ้างเริ่มมีอาชีพเริ่มสร้างเป็นศูนย์ถึงให้ทุกคนได้มีอาชีพใหม่ขึ้นมาทุกคนก็ได้มีรายได้ได้มาจุนเจือครอบครัวถึงก็เลยมีงานทํากันตลอด
2: จากเราต้องการมาที่เราต้องการได้มาเสด็จมาว่าป่าเกี้ยวชีวิตของพวกชาวบ้านของปัตตลุงของเราได้ทําให้ดีขึ้นมาค่ะ
3: พวกเราสมาชิกลุงกระจุดวันนี้ก็สืบทอดงานของพระองค์ท่านตลอดไปเลยค่ะ
4: ตลอดรายการใต้ร่มพระ

ียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศกว่า70สถานีในวันนี้ควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุทัยวรรณเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
11: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS และกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและเร่งนำพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 MHz จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณฟังรายการนี้ก็จะมาพบกับคุณฟังในช่วงเวลานี้จนถึงเวลา 18:00 นนะคะกับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบ้านนี้มีสุขค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าสาระน่ารู้รวมไปถึงนิทานสำหรับน้องๆหนูๆกันด้วยนะคะอย่างที่พูดกันตลอดนะคะคุณฟังว่าบ้านที่มีความสุขก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านที่หลังใหญ่ขอแค่ว่าอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนในครอบครัวนะคะสนใจซึ่งกันและกันซึ่งครอบครัวจะมีความสุขก็ขึ้นอยู่กับทุกๆคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการก็จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้ความสุขที่จะมอบให้กับคุณฟังมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่อง3สิทธิประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากพิษตะกั่วนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมมีสิทธิ์ได้รับการดูแลและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีสิทธิประโยชน์3ประการดังนี้ค่ะสิทธิประโยชน์ข้อแรกค่ะสิทธิที่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลที่จำเป็นจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนะคะสิทธิที่2ค่ะสิทธิที่ได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษตะกั่วประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ได้รับการติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจหาระดับตะกั่วในเลือดอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้สามารถค้นหาความเสี่ยงและดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะสิทธิที่3ค่ะสิทธิที่ได้รับการบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมประชาชนมีสิทธิได้รับบริการด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อมจากหน่วยบริการที่ได้มาตรฐานโดยมีแพทย์หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษตะกั่วดังนั้นนะคะถ้าหากว่าประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่อาจมีการปนเปื้อนของตะกั่วหรือสงสัยว่าตนเองอาจได้รับผลกระทบจากมลพิษตะกั่วควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเข้ารับการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งภาคกลางเตรียมรับน้ำเหนือบูรณาการข้อมูลเรียลไทม์แจ้งเตือนล่วงหน้าระดมกำลังรับมือ24ชั่วโมงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569เนื่องจากภาคเหนือมีแนวโน้มฝนสะสมสูงอาจมีมวลน้ำไหลลงสู่ภาคกลางจำนวนมากกำชับบูรณาการข้อมูลน้ำฝนแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนจังหวัดและประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงโรงครัวถุงยังชีพยาน้ำดื่มและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกหากเกิดภัยให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วด้านกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคะพร้อมขอให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนจังหวัดน่านกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายบ้านเรือนในอำเภอปัวและท่าวังผาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนประชาชนกลับเข้าพักอาศัยขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขวันที่26ถึง27สิงหาคม2569ให้บริการซ่อมไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรรวมถึงฝึกอาชีพนะคะและนอกจากนี้ค่ะธนาคารออมสินออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงินและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยสถานประกอบการและเครื่องมือประกอบอาชีพให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงของนิทานพาเพลินค่ะวันนี้นำนิทานเรื่องเป็ดน้อยหนีออกจากบ้านมาฝากน้องๆหนูๆให้ได้รับฟังกันนะคะเชิญรับฟังค่ะ
2: เป็ดน้อยหนีออกจากบ้าน
3: เป็ดน้อยเป็นของเล่นที่เย่อหยิ่งที่สุดในห้องของเล่นทำไมนะหรอก็เพราะว่ามันถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นของเล่นที่เด็กชายโปรดปรานมากที่สุดนะสิทุกวันพ่อหนูจะเล่นกับมันวันละหลายชั่วโมงและนั่นทำให้เป็ดน้อยหลงตัวและทำตัวหยาบคายกับของเล่นอื่นๆเสมอ
4: พ่อนะเจ้าหนูสกปรกอย่ามาแกะตาขวางทางเป็ดน้อยนะ
5: เอ๊ะเป็ดน้อยนี่ยังไงนะตุ๊กตาหนูเขาก็นั่งอยู่ดีๆนี่นะ
4: แต่มันขวางหูขวางตาฉันเธอก็เหมือนกันนั่นแหละยายพยาบาลขี้บ่นฉันเนี่ยเปลือกชุดสีขาวของเธอจะแย่อยู่แล้ว
5: เกเรจริงๆเลยอย่างเนี้ยนะมันน่าจะจับฉีดยานักเชียว
4: อย่านะถ้าก้นฉันเป็นรอยเข็มฉีดยาละก็เจ้านายจะต้องไม่ชอบแน่ๆเลย
6: กิ๊กกิ๊กกิ๊กช่างเขาเถอะจ้าเขาถือว่าเขาเป็นคนปอดน่ะ
4: รู้ก็ดีแล้วนี่เพราะฉะนั้นรีบไปห่างๆฉันสักที
5: อย่าอวดดีนักเลยนะเป็ดน้อยเดี๋ยวตกกระป๋องขึ้นมาจะรู้สึก
4: ชะไม่มีวันสิ้นล่ะ
3: และแล้วในวันหนึ่งเจ้านายก็พาของเล่นใหม่มาที่บ้านเจ้าของเล่นใหม่นะเป็นตุ๊กตาหมาที่น่ารักมากทีเดียวเป็ดน้อยไม่ชอบหน้าเจ้าหมาน้อยเอาซะเลยเพราะมันรู้สึกเสียหน้าที่เด็กชายเล่นกับของเล่นใหม่มากกว่าเล่นกับมันพวกของเล่นอื่นๆก็เหมือนกันทำท่าสนใจของเล่นใหม่ซะจนเป็ดน้อยหมั่นไส้
6: ขนถ้าฟูดนะตุ๊กตาหมาขอยังจับหน่อยสิจิ๊บจิ๊บ
7: จับสิฉันชอบให้ใครๆจับเนื้อจับตัวฉันอยู่แล้วแหละ
6: อุ๊ยเนี่ยดีจังเลยไม่แข็งเหมือนตุ๊กตาหนูอย่างฉันเลยนะมีหน้าล่ะเจ้านายถึงอุ้มเธอไม่ยอมปล่อยเลยนะ
4: ชะนุ่มนิ่มอะไรกันมีแหบหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้ไม่มีหรอกตัวฉันน่ะสะอาดนะเธอจะลองจับฉันบ้างก็ได้นะเป็ดน้อย
4: สะอาดอะไรกันพวกหมาน่ะสกปรกจะตายวันๆเอาแต่คุ้ยขยะ
6: จี๊ดจี๊ดช่างเขาเธอเป็ดน้อยเขาอิจฉาเนี่ยที่เจ้านายสนใจเธอมากกว่าเขา
4: พูดดีๆนะฉันน่ะหรอจะไปอิจฉาเจ้าหมาหัวเน่าไม่มีทางสิล่ะ
5: พูดดีๆหน่อยสิเป็ดน้อยพวกเราอ่ะชักทนไม่ไหวแล้วนะเธอควรจะดีกับสมาชิกใหม่ให้มากกว่านี้หรือว่าเธออิจฉาเขาจริงๆล่ะ
3: โดนจี้ใจดำเขาอย่างเนี้ยเป็ดน้อยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นมันจึงตัดสินใจว่าคืนนี้มันจะหนีออกจากบ้านไปตามหาเจ้านายคนใหม่ดีกว่า
4: ท่าทางจะหลับสนิทกันหมดแล้วเป็ดน้อยไปดีกว่าคืนนี้ท้องฟ้ามืดซะด้วยดีจริงๆจะได้ไม่มีใครหาฉันพบบ๊ายบายของเล่นที่น่าเบื่อทุกชิ้นฉันจะโผล่บินจากรังแล้วนะเอาล่ะออกมาจากห้องของเล่นได้แล้วทีเนี้ยต้องหาทางออกนอกบ้านให้ได้เอ๊ะนั่นมันเจ้าเหมียวศัตรูเก่าของเรานี่นาแย่แล้วเมียวช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าเหมียวจะกินฉันแล้วเมียวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแย่แล้วอย่างนี้ต้องหลับตาปีวิ่งหนีลูกเดียวเมียวไว้ไว้ตายแล้วเป็นน้อยตกน้ำตายล่ะโอ้ฉันทำในนุ่นซะด้วยมันจบแน่เลย
3: เป็ดน้อยคิดว่าคราวนี้คงจะไม่รอดแน่ๆเลยแต่ทันใดนั้นเองก็มีใครบางคนฉุดเป็ดน้อยขึ้นมาชโยเป็ดน้อยไม่ตายแล้วแต่เอใครเป็นคนช่วยชีวิตเป็ดน้อยเอาไว้ล่ะเนี่ย
7: เธอไม่เป็นอะไรแล้วนะเป็ดน้อยเธอปลอดภัยแล้ว
4: เจ้าหมาน้อยแล้วก็เจ้าหนู คุณพยาบาลแล้วก็ทุกๆคนพวกเธอช่วยชีวิตฉันไว้เหรอเนี่ยทำไมพวกเธอถึงรู้ล่ะว่าฉันกำลังเดือดร้อนน่ะ
7: พวกเราตามเธอมาตั้งนานแล้วแหละ
4: ตามฉันมาพวกเธอรู้เหรอว่าฉันน่ะหนีออกมาร
7: ู้สิก็ฉันเป็นหมานี่นาต้องหูไวอยู่แล้วล่ะฉันได้ยินเสียงของเธอย่องออกมาฉันก็เลยชวนเพื่อนๆน่ะออกมาตามหา
4: แต่พวกเธอตามหาฉันเจอได้ไงกันล่ะมืดออกอย่างเงี้ย
7: ฉันน่ะเหรอฉันก็ตามกลิ่นเธอมาน่ะสิจ๊ะ
4: เธออีกแล้วเหรอนี่ฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอเหรอเนี่ยเจ้าหมาน้อย
7: หนี้บุญคุณอะไรกันเราน่ะเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วล่ะ
4: เธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนทั้งที่ฉันน่ะทำตัวไม่ดีกับเธออย่างนั้นเหรอ
7: เรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะจ้าฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจหรอก
4: แต่ฉันตั้งใจฉันอิจฉาเธอฉันเป็นเป็ดที่ชั่วร้ายเฮ้ยน่าอายจริงๆเลยทำไมฉันถึงได้แย่อย่างนี้นะ
7: ช่างมันเถอะจ้าเรื่องมันแล้วไปแล้วนะใครๆก็เคยทำผิดกันทั้งนั้นนั่นแหละเรากลับไปที่บ้านกันเถอะ
4: แล้วพวกเธอล่ะจ๊ะตุ๊กตาหนูคุณพยาบาลแล้วก็ทุกๆคนน่ะพวกเธอยกโทษให้ฉันหรือเปล่า
6: อ๋อพวกเราไม่โกรธเธอหรอกอันที่จริงพวกเราก็ผิดเหมือนกันนะที่พูดจาไม่ดีกับเธอถ้าเธอไปอะไรไปล่ะก็พวกเราก็คงเสียใจมากทีเดียวเลยนะเจ้านายก็เหมือนกันกลับบ้านนะเป็ดน้อย
4: โอ้กล่าวสิจ๊ะฉันอยากจะกลับบ้านเพราะฉันรู้แล้วแหละว่าฉันมีบ้านที่อบอุ่นที่สุดและมีเพื่อนที่แสนดีที่สุดต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หนีไปไหนแล้วล่ะ
3: ดังนั้นพวกเพื่อนๆจึงช่วยกันพาเป็ดน้อยขึ้นรถพยาบาลกลับไปที่ห้องของเล่นแล้วตุ๊กตาพยาบาลก็คอยดูแลเป็ดน้อยจนแข็งแรงเป็ดน้อยซาบซึ้งใจจนแทบจะร้องไห้เลยทีเดียวและตั้งแต่นั้นมาเป็ดน้อยผู้เย่อหยิ่งก็กลายเป็นเป็ดน้อยที่แสนดีและเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนตลอดไป

0: Bye.
1: คุณผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นีพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ภายใต้พระกิตติยศอันสูงสุดแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏพระราชจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยพระเมตตาให้ปวงชนชาวไทยได้เห็นถึงความงามที่แท้จริงของการดำเนินชีวิตอย่างสมถะตลอดเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจพระองค์ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของแผ่นดินไทยภาพของแม่แห่งแผ่นดินทรงแย้มพระสวนทรงสดับรับฟังถึงความเดือดร้อนของพระสกนิกรด้วยพระราชหฤทัยที่อบอุ่นอ่อนโยนและเข้าใจยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยตราบจนวันนี้ในทุกย่างพระบาทคือแบบอย่างแห่งความสุภาพอ่อนน้อมและเปี่ยมด้วยความเมตตาพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายของพระองค์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยน้อมนำมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเพราะความงามที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาแต่คือความดีงามที่อยู่ในหัวใจดุจเช่นพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงส่องแสงแห่งความดีงามในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ 18:03 น.จับประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอนทุกเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วนะครับแต่เรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงกันคือการเร่งเยียวยาการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าหลังจากที่น้ำลดแล้วแต่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังคงมีคราบเรื่องของสิ่งสกปรกนะครับเรื่องของดินโคลนอยู่ยังมีหลายๆท่านเลยเมื่อกี้นี้ช่วงระหว่างคุยกันก็ดูข้อความอยู่ล้างบ้านอยู่เลยคุณบอลที่จังหวัดน่านนะครับก็ต้องซ่อมแซมนะครับก็จะมีมาตรการต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐครับก็มาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ยังคงคู่ขนานกับการฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านทั้งสื่อออนไลน์ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเรา TikTok ก็ยังคงขึ้นไปคู่ขนานเช่นเดียวกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่ครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721รายงานตัวมานะครับทักทายมาช่วงเย็นๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นช่วงปลายๆเดือนด้วยวันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะบ๊ายบายเดือนสิงหาคมแล้วก็ก้าวเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วด้วยเป็นไงบ้างหลายคนก็มีบ่นมาบอกเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่างานยุ่งมากนี่นะฮะส่งมาดังนั้นเนี่ยก็มาพูดคุยกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างน้องวีด้าหลานรักส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีข้อความก็จะทยอยอ่านกันแต่ในขณะเดียวกันครับที่ภาคเหนือของเราก็เจอเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมสถานการณ์ภาคใต้ครับก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องชั่วโมงนี้มาอัปเดตกันนิดนึงครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยสถานการณ์ชายแดนใต้ก็ยังคงเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องชี้ครับผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงช่องว่างทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเปิดเผยเรื่องความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาครับท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในเรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับมีทั้งหน่วยงานรักษาความสงบทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองนะครับตำรวจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมถึงประชาคมข่าวเนี่ยก็มีการดูแลควบคุมกันอย่างเข้มงวดสำหรับกลุ่มนะฮะของผู้ก่อเหตุเนี่ยเชื่อว่ามีการรวบรวมข้อมูลด้านข่าวสารแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถหลบหลีกแล้วก็เลือก เลือกช่วงเวลาของการก่อเหตุได้ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็มีความเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมากนะครับแล้วก็กำชับครับกำชับให้ทุกส่วนราชการเนี่ยร่วมมือกันป้องกันยับยั้งนะครับไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดซ้ำโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกส่วนตอนนี้ครับดำเนินการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ก่อเหตุก็ยังคงอาศัยช่องว่างด้านเวลาแล้วก็โอกาสในการก่อเหตุอยู่นะครับทั้งนี้ครับกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เนี่ยท่านบอกไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นนะครับพร้อมเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยคำนึงว่าทุกคนก็เป็นคนไทยแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันควรจะร่วมกันครับในการรักษานะครับเรื่องของความรักความสามัคคีคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ผลกระทบต่างๆด้วยนะฮะที่จะเกิดตามมากรณีของความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้เทคโนโลยีกระบวนการพิเศษในการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลซึ่งตอนนี้ครับสามารถระบุกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้เป็นระยะขณะนี้ก็มีข้อมูลครับนะฮะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้ก่อเหตุได้บางส่วนที่ได้มีการรวบรวมไว้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆนะครับถ้าเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากหลายที่เลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารจากจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณผู้ฟังบอกว่าติดตามทุกๆวันแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะส่งมาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721ขณะเดียวกันครับได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่อันนี้ก็สำคัญร้านค้าสถานีบริการน้ำมันให้เพิ่มครับเพิ่มมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การเตือนภัยล่วงหน้าขณะที่ตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมขณะที่ด้านการข่าวแล้วก็ชุดปฏิบัติการตอนนี้ครับก็มีความพร้อมอยู่แล้วแต่สาเหตุหนึ่งที่อาจจะเปิดช่องนะครับให้เกิดเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆได้เนี่ยคือช่วงเวลาของการสับเปลี่ยนกำลังพลระหว่างปฏิบัติหน้าที่จึงมีความจำเป็นคุณผู้ฟังครับในการที่จะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเป็นการเพิ่มนะฮะขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยับยั้งเป็นการป้องกันการก่อเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ทางอากาศซึ่งตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการพัฒนาขีดความสามารถสาเหตุหนึ่งอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของช่วงเวลาสำคัญการสับเปลี่ยนกำลังพลระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับอาจจะมีแก๊ปอาจจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับที่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำด้วยนะครับเรื่องของการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุตอนนี้ครับต้องบอกว่าสามารถจับกุมได้เป็นระยะแต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยมักปกปิดตัวตนจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ครับก็มีข้อมูลทางชีวภาพภาพถ่ายและประวัติของบุคคลนะครับซึ่งก็จะใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีโดยมั่นใจครับว่าสามารถจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้ในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านเพจของ NBT Connect นะฮะก็ได้ลงเอาไว้เรื่องของความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนใต้ที่ยังคงมีการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ำครับว่าสถานการณ์ภาคใต้ตอนนี้เน้นเรื่องของการรักษากฎหมายแล้วก็เสริมกำลังดูแลความปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการเจรจาโดยเรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำแนวทางนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านได้มีการหารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4สมช.มาโดยตลอดครับโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องของการเจรจา การรักษากฎหมายนะครับเรื่องของการเสริมกำลังเพื่อไปดูแลนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินโดยยึดหลักสำคัญครับการทำงานร่วมกันมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครกรณีข้อสงสัยครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธที่เป็นอาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าการดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาโดยทางแม่ทัพภาคที่4ก็ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องเน้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการรักษากฎหมายแล้วก็การเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินควบคู่ไปกับการเจรจานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามนะฮะเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของภาคใต้ที่ต้องบอกว่าบริเวณชายแดนภาคใต้ที่มีการก่อเหตุอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยผู้ฟังสามารถติดตามนะครับอัปเดตข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์นะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความจากคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับคุณหนูนิดแน่ฟังจากอุตรดิตถ์ฟังจากวิทยุทรานซิสเตอร์โอ้เยี่ยมเลยสามารถฟังได้ต่อเนื่องจริงๆนะครับแล้วก็มีสมาชิกท่านเดิมครับคุณณัฐชัยฟังจาก NBT Plus ด้วยดาวน์โหลดได้นะฮะทั้งทีวีก็ดูได้แล้วก็วิทยุนะครับต่อบลูทูธใช่ไหมก็จะยิ่งชัดขึ้นนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเพิ่มเติมมาว่าท่านรับฟังอยู่ทางช่องทางไหนนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจนทางด้านของรัฐบาลตอนนี้ครับเดินหน้าคุ้มครองเรื่องของเด็กแล้วก็ความปลอดภัยในสถานศึกษาล่าสุดครับได้มีการผลักดันนะฮะเรื่องของระบบนะฮะ Trophy Edu นะฮะหรือว่าเป็นตรงเนี้ยเขาบอกเป็นช่องทางดิจิทัลรับแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหาจากทั้งนักเรียนนะครับแล้วก็คุณครูผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องทั้งหมดปัญหาทั้งหมดเนี่ยไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดนะฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยการเปิดระบบเนี้ยครับเป็นมาตรการเชื่อมโยงการติดตามข้อมูลกับการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพนะครับกระทรวงศึกษาธิการครับเน้นย้ำเลยตรงนี้นะครับเป้าหมายชัดเจนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนักเรียนทั้งคุณครูบุคลากรทางการศึกษาสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างเปิดเผยและก็เข้าถึงง่ายด้วยครับโดยในระยะเร่งด่วนเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการครับก็จะนำระบบนี้มาเริ่มใช้ก่อนจากนั้นในระยะยาวก็จะบริเขาเรียกว่าบูรณาการระบบเข้าสู่ซูเปอร์แอปนะฮะ Edu Plus นี่นะฮะซึ่งทางด้านของกลไกนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการยกระดับการแจ้งเหตุในสถานศึกษานะครับเป็นช่องทางสำคัญเลยจะเห็นว่าจากกรณีที่ผ่านมาที่มีความรุนแรงใช่ไหมครับเกิดขึ้นในโรงเรียนช่องทางนี้จะเป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องสิทธิเรื่องความปลอดภัยเรื่องคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาบางคนนักเรียนแบบโดนกลั่นแกล้งนะครับโดนใช้ความรุนแรงถูกคุกคามทางเพศเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องสุขภาพจิตนะฮะเรื่องของปัญหาอื่นๆที่อยากที่จะแจ้งนะครับแต่ว่าไม่รู้ช่องทางในการแจ้งตรงนี้นะครับที่รัฐบาลทำขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นการยกระดับการแจ้งเหตุนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถแจ้งได้โดยกระทรวงศึกษาธิการครับก็ได้มีการจัดอบรมออนไลน์นะครับให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถรับเรื่องคัดกรองนะครับแบบเร่งด่วนประสานหน่วยงานสามารถติดต่อติดตามผลได้นะครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเรื่องของ PDPA เก็บรักษาความลับนะฮะไม่ต้องกังวลว่าเราพอแจ้งปุ๊บเนี่ยจะมีการแพร่พลายแล้วก็จะไม่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยมีความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงสุดด้วยนะครับในระบบนี้เนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นช่องทางดิจิทัลในการรับเรื่องแจ้งเหตุปัญหาในโรงเรียนนะฮะของนักเรียนคุณครูผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะฮะจากทางสถานีก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแส ส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
8: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
7: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
8: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
7: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
9: ้ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
9: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
10: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
11: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
12: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
12: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับ18:19 นคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแน่นอนว่าในช่วงจับประเด็น VIP ครับก็จะมีแขกคนสำคัญนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับมาร่วมที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกันครับหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่แน่นอนที่คนไทยก็ส่งใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยจะคลี่คลายแล้วก็ตามครับแต่เรื่องสำคัญที่สุดครับการเยียวยาการฟื้นฟูนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าจังหวัดน่านคุณบอลเจอบ่อยมากนะครับเจอซ้ำเจอทุกปีเลยดังนั้นเนี่ยมาดูเรื่องของแนวทางในการป้องกันอุทกภัยในระยะยาวเรามีวิธีการไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันวันนี้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติครับจากท่านดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับวันนี้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์จะมาพูดคุยประเด็นสำคัญเรื่องของอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดการเยียวยาการฟื้นฟูพี่น้องประชาชนท่านอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีท่านฟังที่เคารพครับ
3: ครับท่านอาจารย์ครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ พี่น้องชาวจังหวัดน่านต้องบอกโอ้โหวิกฤตหนักเลยทีเดียวเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะอำเภอปัวครับตอนนี้ภาพรวมนะครับเห็นท่านอาจารย์บอกว่าโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
13: น้ำลงจากภูเขาเร็วแรงและปริมาณมากฝนลงจากฟ้ามาลงที่ภูเขาที่ปัวปริมาณเทียบเท่ากันกับปริมาณน้ำฝนที่ลงที่จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกิดเป็นข่าวน้ำท่วมญี่ปุ่นไปทั่วโลกแต่เนื่องจากว่าแม้ปริมาณฝนเท่ากันแต่ความเสียหายที่ปัวนั้นน่าตื่นตาตื่นใจกว่ามากเพราะว่าที่ปัวและน่านเป็นพื้นที่อยู่ชิดกับภูเขาสูงและชันเพราะนั้นเวลาน้ำลงมาแม้ปริมาณเท่ากับชิบะแต่ชิบะนั้นเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบนะครับมันก็จะท่วมแต่ว่าการไหลของน้ำมันจะไม่แรงรุนแรงส่วนกรณีของที่น่านนั้นปริมาณน้ำลงฟ้าเท่ากันแต่ว่าภูมิประเทศมันเป็นทางลาดชันที่ลงมาจากภูเขาสูง มันจึงลงมาแล้วเร็วแรงแล้วก็มาในตอนกลางคืน
3: คร
13: ับ ดังนั้นต้นเหตุของฝนที่ลงมาเป็นจำนวนมากนั้นเนี่ยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
3: ครับ
13: แต่เป็นหย่อมความกดอากาศที่ไม่ได้มีแม้กระทั่งชื่อและนั่นไม่ใช่พายุเลยดังนั้นหย่อมแบบนี้เนี่ยไปปรากฏที่ไหนก็ย่อมจะนำมาสู่ความโกลาหลแบบนี้ที่นั่นนะเรากำลังเห็นบทเรียนเลยนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยครั้งปีก่อนน่านก็ท่วมคล้ายๆแบบนี้แต่นั่นมาจากส่วนหนึ่งของพายุ
3: ครับ
13: แต่คราวนี้ไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพายุเลยนี่แต่ว่าเรื่องสาเหตุแต่ได้ผลที่เกือบจะเท่ากันและหนักกว่าด้วย
3: ครับ
13: อย่างที่สองภูมิประเทศที่นี่เป็นภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูงแม้จะมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้อยลงเรื่อยๆแล้วแต่ก็ยังน้อยไม่พอจึงทำให้หน้าดินของภูเขาไม่มีอะไรยึดเกาะแล้วมันก็เลยทำให้ดินเลนโคลนไหลถล่มลงมาตัดทางขาดน้ำถึงบ้านโคลนถึงบ้านนั่นเรื่องหนึ่งพัดยานพาหนะผู้คนและมีผู้เสียชีวิต2ราย
3: ครับ
13: นั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าทางที่ถูกตัดขาดทำให้คนที่อยู่บนเนินบนดอยทั้งหลายนั้นลงจากดอยด้วยยานพาหนะอะไรก็ไม่ได้เลยมีบางรายต้องเดินลงมาจากชุมชนหมู่บ้านของเขา
3: ครับ
13: รวมเป็นทั้งระยะทางข้ามเขากันมาเนี่ยรวมๆทั้ง10กิโลเพื่อจะมาถึงและจะมารับอาหารแล้วก็กลับขึ้นไป
3: ลำบาก
13: เขาเล่าให้ฟังครับก็บอกว่าน้ำข้างบนเนี่ยพออาหารดื่มได
3: ้ครับ
13: แต่ว่าอาหารข้างบนไม่มีละนี่เป็นตัวอย่างนะครับ
3: ครับ
13: ถนนที่ตัดขาดทางที่ตัดขาดกว่าที่จะมีเครื่องจักรหนักขึ้นไปซ่อมทางแล้วก็ทำให้เขาสามารถใช้ยานพาหนะลงมาได้หรือขึ้นไปช่วยเขาได้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ขาดท่อนเดียว
3: ครับ
13: มันขาดหลายท่อน
3: ครับ
13: นี่เป็นปัญหาที่2ที่เราได้พบกับคราวนี้เลยนะครับปัญหาที่3ก็คือสิ่งที่ลงมากับน้ำกับเลนไม่ได้จบแค่นั้นแต่ยังมีพวกท่อนไม
3: ้
13: ต้นไม้ลงมาเป็นจำนวนมากและด้วยปริมาณของมันที่มากนั้นจึงทำให้มวลของมันที่มาพร้อมพลังการไหลที่รุนแรงไปกระแทกสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขาดขาดหายไปเลยนะ
3: ครับ
13: เวลานี้ทางสถานช่างเขาก็จะมาวางสะพานเบเล่ซึ่งเป็นสะพานเหล็กที่เอาไว้เชื่อมใช้ชั่วคราวแต่กว่าที่งบประมาณจะเข้ามาเพื่อซ่อมทางและทำให้รถยนต์บรรทุกที่จะต้องบรรทุกวัสดุทางการเกษตรขึ้นลงจะเอาปุ๋ยขึ้นไปจะเอาผลผลิตทางการเกษตรลงมาเนี่ยจะรับน้ำหนักบนด้วยสะพานเบเล่ได้สักเท่าไหร่นั้นยังเป็นคำถามอยู่นะครับ
3: ครับ
13: เพราะทั้งนี้เราจึงเรียนรู้เห็นอีกเพิ่มเติมหลังจากที่เราเรียนรู้จากบทเรียนที่ท่วมน่านคราวปีก่อนปีกลายแล้วก็น้ำเข้าเมืองท่วมไปจนถึงโรงพยาบาลเสียหายมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพาเข้าไปช่วยแล้วก็ได้เติมเงินเข้าไปเพื่อจะช่วยให้อะไรก็ตามที่รัฐจ่ายได้ช้า
3: ครับ
13: แล้วได้ขอเข้ามาที่มูลนิธิทางมูลนิธิเขาก็ได้จัดพิจารณาให้ไปหลายกรณีนะครับปีนี้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากเรื่องที่ว่าโอ้นอกจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจแล้วนี่ยังมีพื้นที่ชาวบ้านอยู
3: ่
13: กันตีนเขาโคนเขาไหล่เขาเนินเขาเรื่องวัสดุทางการเกษตรหรือทางเพาะปลูกทางการเกษตรเขาเสียหายนั้นอันนั้นเดาได้ไม่ยากหลายที่ที่เคยเป็นแม้กระทั่งแปลงนาตอนนี้กลายเป็นลานหินไปหมดละ พราะว่าที่ลงมาเนี่ยมันมีหินลงมาด้วยแล้วมันก็เลยกวาดกองแทนที่ของต้นข้าวกลายเป็นกองหินเต็มไปหมดเลยก็มีเป็นขอนไม
3: ้
13: รากไม้เป็นกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยเหล่านี้ก็มีนั้นในแง่ของการฟื้นฟูเยียวยาก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกคาดหวังนะครับ
3: ครับ
13: ว่าแล้วจะบริหารจัดการกันยังไงเรื่องเงินเรื่องหนึ่ง
3: อ
13: ันนั้นแน่นอนฮะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบประเด็นแล้วก็กำหนดแล้วว่างบกลางจะได้ตามมาช่วยอันนั้นก็คงจะสามารถแก้ขัดไปได้สิ่งที่คนอยากจะติดตามต่อไปก็คงจะเป็นว่าความเสียหายได้รับการเยียวยาแล้วการป้องกันในโอกาสหน้านี่ควรจะเป็นยังไง
3: อันนี้เรื่องสำคัญครับ
13: ซึ่งอันนี้แม้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันน้ำนะครับ
3: ครับ
13: แต่เมื่อศึกษาดูจากสถานการณ์แล้วพื้นที่แบบนี้โอกาสถ้าฝนคราวหน้ามาอีกใหญ่ๆเนี่ย
3: จะเจอ
13: การแบบน
3: ี
13: ้ก็คงจะเกิดอีกครับ
3: โ
13: อ้ใช่ไหมครับในต่างประเทศตัวอย่างที่เขาทำก็คือการจัดการให้มีการปลูกป่าแต่การปลูกเนี่ยป่ามันไม่ขึ้นฉับพลันทันใดทันใจขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าในการปลูกคืนป่าสภาพป่าเพื่อจะให้มีรากไม้ไปยึดเกาะดินเอาไว้นั้นอาจจะต้องบางพื้นที่มีการขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำที่จะลงเขามามันได้แบ่งๆเส้นทางเดินบ้างนั่นแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือการปลูกป่าแบบขั้นบันได
3: อ
13: ันนี้ก็เป็นของที่เราไม่ค่อยได้เคยมีการทำมาก่อนนะครับเรามักจะพูดถึงแค่ปลูกป่าหรือไม่ก็ทำนาขั้นบันได
3: ครับ
13: แต่เนี้ยในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มใช้กันมาอยู่พักหนึ่งแล้วคือเรื่องการปลูกป่าแล้วทำเป็นขั้นบันไดแต่มันหมายความเป็นแปลงสภาพของหน้าภูเขานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่คุ้นเคยที่จะทำมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนว่าเมืองของเมืองน่านแต่ละอำเภอแต่ละชุมชนเขาก็มักจะอยู่อาศัยกับตามเส้นทางน้ำของต้นน้ำน่านซึ่งแน่นอนว่าเมื่ออยู่ตรงใกล้กับช่องเขาอย่างนี้โอกาสที่ดินโคลนไหลและน้ำลงมาเร็วๆแรงๆย่อมจะเกิดอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องการมีการเตือนภัยล่วงหน้าได้ระยะนานขึ้นเพื่อจะให้ชาวบ้านสามารถอพยพหลบหรือขนของหรือว่าพาผู้เปราะบางออกได้ยิ่งดีนะครับคราวนี้สูญเสีย2รายแล้วก็บวกรายที่3อันเนื่องมาจากการเป็นอาสากู้ภัยของเพื่อนพึ่งพาที่เข้าไปช่วยเสร็จแล้วเขาลุ่งเช้าขึ้นมาในระหว่างที่ยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่เขากล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นรายที่3ต้องถือว่าสูญเสียไม่มากนะครับแต่ว่าก็ยังสูญเสียอยู่เป้าหมายที่ควรจะต้องทำก็คือเป้าหมายต้องให้ไม่สูญเสียเลยในเรื่องชีวิตนะครับ
3: ครับ
13: ส่วนเรื่องทรัพย์สินนั้นแน่นอนแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่าผู้คนที่อยู่ตรงในพื้นที่ก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าถ้ามันปีที่แล้วก็มีแบบนี้ปีนี้ก็เป็นแบบนี้นั้นเนี่ยวิธีการปลูกสร้างวิธีการเก็บทรัพย์สินของเขาในฤดูที่กลางฤดูฝนแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องพิจารณาหาที่ปลอดภัยที่จะเอาทรัพย์สินสำคัญเนี่ยไปเก็บในที่สูงไปเก็บในที่ปลอดภัยไว้ก่อน
3: ครับ
13: ส่วนดินที่ลงมานั้นอันนั้นคงต้องเครื่องจักรหนักละแล้วก็พวกขอนไม้ต่างๆเครื่องจักรหนักตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือว่ามีบางอย่างที่อาจจะมาช่วยในพื้นที่ได้คือการประสานหารถเคลื่อนที่ที่เขาเป็นพวกทำแพลเลตไม้ซึ่งเขาอาจจะสามารถแล่นมาที่พื้นที่แล้วก็เอาพวกขอนไม้เหล่านี้แทนที่จะไปกองทิ้งให้มันกลายเป็นขยะไปเนี่ยเขาก็ได้สามารถเอาใช้เข้าไปในเครื่องของเขามันจะย่อยไม้ออกมากลายเป็นเมล็ดเล็กๆแล้วเขาใช้ตัวขนที่มันได้ออกมานั้นน่ะเอาไปใช้ทำผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้างเอาไปทำแท่งเชื้อเพลิงเพื่อจะส่งลงไฟฟ้าชีวมวลบ้างอะไรต่างๆแบบนั้นไปก็เพื่อทำให้ขจัดพวกของที่มันมากองอยู่ในที่ทำกินของราษฎรเนี่ยออกไปโดยที่ไม่ใช่เอาไปทิ้งแต่ว่าเป็นเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์แต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะทำผมเข้าใจว่าคงจะต้องมีการประสานงานกันมากกว่าแค่เรื่องชวนเขามาเพราะมันก็มีต้นทุนสำหรับเขาก็ต้องมีการออกแบบว่าผู้ที่เข้ามาช่วยแบบนี้เนี่ยรัฐและภาคประชาสังคมตลอดจนภาคธุรกิจต่างๆจะสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเขาเข้ามาทำเพื่อช่วยราษฎร ได้อย่างไร
14: ครับ
13: แต่นี่เป็นตัวอย่างส่วนเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนว่าถูกกระทบในคราวนี้แต่ก็เชื่อว่าตอนนี
14: ้
13: พอเข้าถึงช่วงฤดูหน้าฤดูท่องเที่ยวหลังตุลาคมเป็นต้นไปแล้วนะก็เชื่อว่าถ้าทำความสะอาดจัดการกันเสร็จซ่อมผิวทางอะไรต่างๆได้คนก็ยังสนใจที่จะไปเที่ยวอยู่เพราะเขาอยากจะได้อากาศดีแต่สิ่งที่จะน่าจะต้องทำเติมเข้าไปก็คือการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
14: เป็นยังไงครับอาจารย์ตรงนี้การท่องเที่ยวเชิงอาสา
13: ก็จะคล้ายๆกับกรณีที่เกิดเหตุที่หาดใหญ่นะครับก็มีผู้ที่จัดทริปเดินทางเข้าไปชวนกันไปว่านะเรามาออกสตางค์ด้วยกันเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ผู้จัดทริปผู้จัดเดินทางจะจัดไม้ถูพื้นมีอะไรต่างๆไปให้
14: ถังน้องถังน้ำใช่ไหม
13: ถังน้ำใช่รองเท้ายางถุงมือยางให้เต็มที่ท่านพกมาแต่เฉพาะเสื้อผ้าที่ท่านพร้อมเปื้อนแล้วเราออกไปลงด้วยพื้นที่ด้วยน้ำใจกัน
14: โอ้ดีนะ
13: แล้วก็ไปช่วยเขาช่วยชาวบ้านในการทำนู่นทำนี่จะมีช่างภาพตามถ่ายภาพให้ท่านเก็บภาพน่าประทับใจอย่างนี้แล้วก็เท่ากับไปซื้ออาหารทานจ้างชาวบ้านทำกับข้าวให้ได้ทานสำหรับอาสาสมัครที่เข้าไปชาวบ้านก็ได้รายได
14: ้ครับ
13: สถานที่ประกอบการด้านท่องเที่ยวก็ได้มีภูไปพักร้านอาหารก็มีคนไปแวะแล้วก็บ้านเมืองถนนหนทางมันก็ถูกทำความสะอาดให้มันดีขึ้นช่วยบ้านนู้นขจัดข้าวของที่เขารู้สึกว่ามันกลายเป็นขยะเอาออกมาช่วยเขาล้างบ้านหรืออะไรต่างๆแบบนี้อันนี้เหตุเกิดที่หาดใหญ่นะครับ
14: ครับ
13: กรณีแบบนี้ก็อาจจะสามารถทำให้ชวนให้เกิดขึ้นได้นะครับในจังหวัดน่านและไม่จำเป็นต้องบินมาไกลด้วยไม่ต้องเดินทางมาไกลด้วยเอาจังหวัดใกล้เคียงที่เขายังไม่โดนผลกระทบเนี่ยไปช่วยกันไห
14: ม
13: แบบนี้ค่าเดินทางมันก็น้อยเดินทางไม่ละระยะไกลพักสักคืน2คืนแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาตัวเองไปได้โดยปลอดภัยท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหรอกแต่ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนมาแล้วไม่ใช่แค่มาเก็บวิวสวยๆแต่มารับประสบการณ
14: ์
13: ที่ดีๆเมืองที่กำลังได้รับการเข้ามาช่วยเหลือด้วยอาสาสมัครเหล่านี้เขาก็ได้ประสบการณ์ที่ดีจากนักท่องเที่ยวว่าเห็นไหมลงมาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ชุดแฟชั่นลงมานะเขาลงมาเนี่ยเขาเตรียมเลยอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อจะมาช่วยเราทำความสะอาดจัดการกับพวกเศษซากอะไรต่างๆช่วยผู้สูงอายุบ้านของคนติดเตียงเพื่อจะทำให้เขาสามารถกลับเข้าบ้านได้โดยสบายใจ
14: ครับ
13: การท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์แบบนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้มานับหรอกครับว่าใช้จ่ายกันต่อหัวต่อคืนเท่าไหร่แต่นับว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยรอยยิ้มเกิดขึ้นทั้งสามฝ่ายฝ่ายเมืองที่ได้รับความช่วยเหลือฝ่ายคนที่ไปช่วยเหลือก็ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวมาเดินทางครั้งนี้นะมันมีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตของเขาเขามีรูปสวยๆไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกของเขาและพวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้ไปช่วยเขาทำความสะอาดแต่ได้เห็นกิจกรรมเหล่านี
14: ้
13: เราก็รู้สึกเห็นแล้วรู้สึกอิ่มใจท่องเที่ยวเชิงคุณค่าอันนี้อาจจะไม่ใช่มูลค่าแต่การทำนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจที่เงินซื้อไม่ได้ครับการเยียวยาชนิดใดก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การคนมาช่วยเพราะเขามีหน้าที่แต่เป็นเรื่องของคนที่มีน้ำใจต่างหากครับ
14: ครับนี่ก็เป็นเรียกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วอย่างที่อาจารย์ไล่เล่าให้ฟังภาพรวมเลยแนวทางในการดูแลเยียวยาตอนนี้เนี่ยมีแนวทางไหนบ้างในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับ
13: อันนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ท่านรองนายกท่านยศนันเป็นคนดูแล
14: ครับ
13: เพราะนั้นผมจะตรงนั้นแล้วก็มีทางมหาไทยมีใครต่อใครที่เขาดูแลในเรื่องนี้ส่วนของท่านรองสุภจิตจริงๆแล้วเนี่ยท่านดูแลเรื่องการค้าการผลิตแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรและเอสซีบีเพราะนั้นอันนี้ก็คงจะผมจะตอบในภาพ
14: ครับ
13: ของท่านที่ท่านอื่นดูแลเนี่ยคงไม่ได
14: ้ครับ
13: แต่ผมก็เลยอธิบายในเรื่องของเรื่องท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ
14: ครับอาจารย์ครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยครับต้องบอกว่าหลังจากนี้แน่นอนว่าจะเข้าสู่เรื่องราวของการท่องเที่ยวในช่วงของตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมด้วยจังหวัดน่านนี่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีความสวยงามมากๆด้วยแต่แน่นอนเมื่อมีน้ำท่วมมาเนี่ยความเสียหายต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะชูอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านต่อไปในช่วงไฮซีซั่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
13: โอ้น่านนี่มีความเก่าแก่โบราณ
14: ครับ
13: ความเก่าแก่ของเขาเนี่ยออกไปในทางเดียวกับกลุ่มร้านช้างมากกว่ากลุ่มร้านนาด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความเสน่ห์นะครับว่า วัดเก่าพันปีวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งนะครับที่นั่นมีแหล่งของหินที่คนโบราณใช้ทำหอก
14: ครับ
13: แล้วก็เป็นค้นพบว่ามีหัวของหอกที่รับแล้วพร้อมจะเป็นหัวของหอกนั้นเนี่ยเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่ก็เป็นอันซีนนะครับของประเทศไทยที่คนไทยเองก็อาจจะไม่ค่อยทราบน่านมีบ่อเกลือซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในยุคโบราณการถนอมอาหารต้องใช้เกลือแล้วเกลือสินเทาเหล่านี้เป็นของที่มีค่ายิ่งกว่าทอง
14: ครับ
13: และนั่นจึงทำให้น่านเป็นเมืองสำคัญยิ่งสำหรับการติดต่อระหว่างล้านนากับล้านช้างและกลุ่มอาณาจักรที่มีอิทธิพลแถวเนี้ยล้วนแล้วแต่ก็อยากจะต้องมาซื้อเกลือที่บ้านบ่อเกลือจังหวัดน่านผ้าทอผ้าลายผ้าท้องถิ่นแล้วก็ชุดแบบเสื้อที่เป็นเสื้อท้องถิ่นของน่านนั้นเนี่ยเขาก็มีอัตลักษณ์ของเขาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดึงดูดนะครับในแง่ทางศิลปวัฒนธรรมให้คนมาดูโบราณคดีคนก็สามารถมาศึกษามามีส่วนร่วมได้ในขณะเดียวกันทางนู้นที่จังหวัดน่านก็มีคนหนุ่มสาวนะครับที่เขาไปพัฒนาให้มันกลายเป็นร้านกาแฟเท่ๆเก๋ๆ
14: ครับ
13: มีการปลูกพืชแล้วก็ไปทำให้มันกลายเป็นเหมือนกับมีวิวที่เป็นแนวชนบทและดูเป็นเมืองที่น่าพักผ่อนท่องเที่ยวนะของพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเสน่ห์ของน่านที่ผู้คนกลับมาเล่าขานกันรวมทั้งน่านมีสนามบินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเดินทางที่ไปถึงได้ไม่ยากสำหรับคนที่ต้องบินไปจากที่ไกลๆนั่งรถไปเดินทางไปจากภาคเหนือคนก็ไปแล้วก็บอกว่าประทับใจนะครับที่นั่นมีโรงแรมที่พักดีๆเยอะเลยทั้งที่เป็นโรงแรมแบบโมเดิร์นโรงแรมแบบบูติกแล้วก็การอยู่แบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านพวกนี้ล้วนแล้วแต่เมื่อเข้าไปนะครับถ้าเราเข้าไปโดยตั้งหลักว่าเราไปทั้งพักผ่อนหย่อนใจรับประสบการณ์ใหม่และจงใจว่าเราจะไปใช้จ่ายเรื่องของเราโดยอุดหนุนให้กับคนท้องถิ่นที่นั่นแบบนี้ท่องเที่ยวก็จะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือชุมชนแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เขาและมั่นใจให้เขาได้ว่าถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนพืช อย่างเช่นเวลาเนี้ยผมก็ไปช่วยทำงานวิจัยที่นู่นนะครับ
14: ครับ
13: ที่นู่นเขาได้เรียนรู้แล้วครับว่าระหว่างปลูกพืชไร่ประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อไปเทียบกับการปลูกฟักทองญี่ปุ่นใช้พื้นที่น้อยกว่าเก็บผลผลิตในระยะเวลาใกล้เคียงกันขอแค่ว่าจัดการให้มีน้ำเพิ่มนิดหน่อยราคาของเมล็ดฟักทองนะครับดีกว่าขายเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเกือบ40เท่าตัว
14: โอ้โหเยอะมากเลยครับ
13: ใช้พื้นที่น้อยกว่าได้กำไรดีกว่าและไม่ต้องขนอะไรเป็นเครื่องจักรหนักเข้าออกเลยนะครับปลูกฟักทองแล้วตัวเนื้อฟักทองของมันเองนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์เลี้ยงวัวเขายินดีรับซื้อคือแทนที่จะไปขนลูกฟักทองลงมา50 70 150ลูกลงมาจากเขาอย่างนั้นค่ารถกระบะแพงในการขนลงขึ้นนะครับแล้วขนลงมาถ้าขายไม่หมดก็จะมีปัญหาเพราะมันจะเก็บไว้ตรงไหนแต่ถ้าขายเป็นเมล็ดฟักทองอย่างนี้ตลาดรับซื้อไม่มีอันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดฟักทองที่จะเอาไปเพาะพันธุ์ปลูกต่อใหม่ได
14: ้
13: ขายเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างนี้กำไรกว่า 40% อีกอันหนึ่งก็คือพวกถั่วครับ
14: ครับ
13: พวกพืชถั่วอย่างเช่นถั่วลายเสืออย่างนี้มีตลาดรับซื้อที่สั่งเข้ามาในประเทศไทยสั่งซื้อประมาณปีละ 20,000 ตันแต่ทั้งประเทศไทยเวลานี้ที่ปลูกอยู่ถั่วลายเสือเนี่ยปลูกได้และส่งไปออกได้เพียงไม่ถึง 2,000 ตันต่อปีแปลว่ายังมีตลาดรับซื้ออย่างมาก
14: มากเลยครับ
13: ใช่ครับเพราะนั้นนี่เป็นรับพืชเหล่านี้นะครับไม่ว่าฟักทองถั่วลายสาบเสือเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ยุ่งกับไฟเลยครับมันก็จะไม่มีประเด็นเรื่องเผาป่าถั่วเมื่อปลูกแล้วมันจะบำรุงดินมันดึงไนโตรเจนกลับลงไปในดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ
14: ์
13: มันเป็นพืชที่จะใช้พักแปลงนาก็ได้มันจะเป็นใช้พืชในการปลูกเพื่อสลับไปปลูกพืชชนิดอื่นก็ได้ฟักทองก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตลาดรอรับซื้อในฐานะที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติที่เข้าไปทำงานในพื้นที่แบบนี้เนี่ย อยู่เป็นตัวอย่างมากมายนะครับ
3: ครับ
13: ถ้าเราได้ใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้าไปช่วยเขาวิถีชีวิตดั้งเดิมเขามีได้ในทางด้านวัฒนธรรมแต่วิถีในการปลูกพืชของเขาให้มันเปลี่ยนไปพืชสมุนไพรก็ขึ้นได้ดีในพื้นที่แถบนั้นนะครับและปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสมุนไพรโลกเราอยากจะให้ทำให้เมืองต่างๆชุมชนต่างๆที่เคยปลูกสมุนไพรหรือไปค้นพบสมุนไพรที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ของตนเองมีความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้นเนี่ยเตรียมตัวครับและจะได้เชื่อมกับหน่วยงานของรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นอว.ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยต่างๆนะครับเพื่อจะไปบันทึกมันขึ้นมาแล้วใช้ AI เนี่ยแหละครับแปลงมันให้มันกลายเป็นภาษาต่างประเทศมีภาพถ่ายสวยๆมีภาพถ่ายที่เข้าใจง่ายของเหล่านี้จะทำให้การประชุมและแสดงนิทรรศการเรื่องสมุนไพรโลกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านั้นเนี่ยเขาจะบันทึกได้ง่ายและรู้ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าในลุ่มน้ำโขงของเรานั้นเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมสูงมากแต่เขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วเรามีอะไรเหรอและถ้ามีอย่างนั้นเราก็จะได้ชวนนะครับให้ SME สถาบันวิจัยต่างๆไปจดเอาไว้เลยว่าเนี่ยเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นทรัพย์สินที่อนาคตของเราถ้าเราจะร่วมทุนกับกระบวนการวิจัยในต่างประเทศแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ที่ผลจากการวิจัยนั้นอาจจะออกมาเป็นหยูกยาอาจจะกลายเป็นเครื่องสำอางอาจจะกลายเป็นสารตั้งต้นในสิ่งต่างๆที่ต้องใช้บางเรื่องอาจจะไม่ใช่เอาไว้เพื่อการรักษาโรคสมุนไพรไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องการรักษาโรคหรอกครับแต่สมุนไพรบางชนิดมันอาจจะกลายเป็นสารตั้งต้นของวัสดุศาสตร์บางอย่างก็ได้นะของพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำที่เรามีเป็นแต่เพียงว่าความรู้ทางงานวิจัยวิชาการของเราเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเพราะนั้นงบวิจัยเนี่ยควรจะต้องมีแล้วมุ่งเป้าเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในพื้นที่แถบนี้มันได้รับการบันทึกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
3: ครับ
13: ของแบบนี้ชาวบ้านเข้าถึงได้ครับ
3: ครับอาจารย์ครับถามเพิ่มเติมนิดนึงครับในส่วนที่อาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุทธัมพันธ์กับควิกบิ๊กวินครับเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอัปเดตไปตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วครับความคืบหน้าอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟัง
13: ในแง่ของ2คณะนะครับผมเป็นประธานให้กับ2คณะ
3: ครับ
13: คณะ1เป็นคณะว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศคณะนี้เราเห็นแล้วว่าเรามี FTA ที่เซ็นกันไปแล้วพอสมควรแล้วมีการเจรจา FTA ที่ยังกำลังเร่งกระบวนการให้มันเสร็จได้สำเร็จอันแรกคือ FTA ไทย EU ยุโรปช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะมากเลยครับในการเจรจาเพราะสมัยก่อนนั้นสภาพยุโรปยังไงเนี่ยเขาก็ถือว่าคู่ค้าสำคัญที่สุดของเขาก็คือสหรัฐวันนี้สหรัฐแกว่งกระบองเรียกว่าเก็บกันเป็นแถวๆเพราะนั้นยุโรปก็จะมองกลับมาทางเอเชียด้วยความรู้สึกสายตาเป็นมิตรมากขึ้นการเจรจาก็เลยคืบหน้าได้ดีขึ้น2เรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตลาดใหม่ในช่วงเวลาที่ฮอร์มุซถูกปิดแล้วก็ช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งก็คือช่องที่จะเข้าไปหาคลองสุเอซเองก็ถูกระบบของกลุ่มโจมตีทางเรือนั้นไม่ได้บอกปิดกั้นนะครับแต่ทำให้ค่าระวางเรือและค่าประกันของเรือเดินเรือสมุทรที่ขนส่งสินค้าผ่านเข้าไปคลองสุเอซนั้นต้นทุนมันแพงขึ้นถึงขนาดที่เรือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาออกไปเลยก็มีมันจึงทำให้ประเทศที่จำเป็นต้องบริโภคเขาก็พยายามค้นหาเหมือนกันว่าแล้วมีใครที่จะขายให้เขาได้อีกเพราะสินค้าที่จะไปหาเขาตั้งแต่โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารเนี่ยเขาก็ต้องค้นหาว่าเรามีที่ไหนบ้างนี่เป็นโอกาสของไทยเหมือนกันนะครับในด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างที่3ในภาวะที่ประเทศจีนเขาเคยมีการผลิตล้นเกินเพราะสมัยนั้นเขากำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเร่งการบริโภคสร้างคนชั้นกลางของเขา ีการผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมากตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่อุตสาหกรรมเหล็กไปจนกระทั่งถึงเคมีพันธุ์แร่ธาตุและอื่นๆนะครับรวมไปถึงสินค้าราคาถูกที่ไปลงที่ไหนก็ตามในโลกนี้นั้นเนี่ยผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันยังไงก็สู้จีนไม่ได้หรอกครับเขาผลิตทีละเยอะๆเพราะนั้นต้นทุนต่อหน่วยของเขาจึงต่ำกว่าเพียงแต่ว่าพอเขาเริ่มการผลิตของเขาการบริโภคเขาช้าลงแต่การผลิตเขาเนี่ยยังอัดเต็มสตรีมอยู่นั้นก็เลยกลายเป็นว่าเขามีสภาพการเทขายในราคาที่ถูกมองได้ว่าอาจจะเป็นการทุ่มตลาดเพราะนั้นเมื่อผู้บริหารของไทยได้พบกับฝ่ายจีนก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่านี่เป็นปัญหานะเขาก็อธิบายมาตรงไปตรงมาเขาบอกว่าอันนี้มันก็เป็นพลังของเขาในการส่งขึ้นไปแล้วมันก็สาดลงมาโดนทั่วโลกแหละ
3: ครับ
13: แต่ถ้าหากว่าตามกติกา WTO ประเทศสามารถกางร่มให้กับตัวเองได้ถ้าใครกางร่มได้เร็วกางร่มได้เป็นท่านก็จะไม่เปียกฝนแต่ถ้าท่านดีๆรอๆไม่กางร่มท่านย่อมจะเปียกฝนเพราะนั้นคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศกำลังเร่งไล่ดูเรื่องนี้ครับว่าแล้วเราจะดูเรื่องการกางร่มยังไงให้ถูกต้องตามกฎ WTO และแต่ต้องกางร่มให้เป็นกางร่มให้เร็วไม่ใช่แค่กางร่มโดยไม่ผิดกติกานะฮะและเมื่อกางร่มแล้วมันก็จะมีลมเปลี่ยนทิศแล้วทำให้ฝนสาดมาจากด้านข้างบ้างมาจากด้านหลังบ้างก็ต้องขยับร่มให้เร็วและทันอันนี้เป็นเรื่องของคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างนี้ถือเป็นควิกวินชนิดหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องว่าการตะกุยดูนะครับซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ท่านทินดีซึ่งกำลังจะเป็นปลัดกระทรวงในเร็ววันเนี่ยเมื่อท่านปลัดเดิมท่านเกษียณอายุราชการไปท่านได้ใช้ AI ครับเข้ามาวางตรวจระบบเพื่อจะเก็บข้อมูลว่าผู้ที่มาเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น อยู่ในห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นั้น
3: ครับ
13: เมื่อเอาไปภาพอยู่บนฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นเช่นท่านลงไปภาพอยู่กับข้อมูลของกระทรวงคลังที่ขึ้นทะเบียนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งบางทีพวกเราก็จะเรียกบัตรนี้กันอย่างไม่เป็นทางการว่าบัตรคนไม่ค่อยมีตังค์นะครับ
3: แล้วก็คุ้นปากกันนะอาจารย์นะว่า
13: คำถามก็มีบอกว่าเพราะ AI มันโชว์ให้เห็นแล้วนะฮะว่าเมื่อมันตรวจแล้วเนี่ยมันพบว่ามีคนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ดันไปเป็นกรรมการของหลายบริษัท
3: มันย้อนแย้ง
13: บ้างก็ไปมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในหลายบริษัทไปเป็นผู้เป็นเจ้าของของอาคารคอนโดมิเนียมห้องชุดเป็นชั้นๆเลยก็มีคำถามก็คือเธอก็คงจะจนนั่นแหละแต่มีคนยืมชื่อเธอมาบังหน้าใครที่อยู่ข้างหลังเหรอ
3: ครับ
13: AI มันจะไล่ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเราจะพบว่ามีนอมินีไงครับเพราะนั้นควิกวินในเรื่องการค้าการระหว่างประเทศคือการค้นเจอพวกคนที่เข้ามาทำในสิ่งที่เราไม่สนับสนุนและสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นการแฝงอยู่ในระบบเศรษฐกิจของเรา
3: ครับ
13: ถ้าเราสามารถนะครับดูแลถ้าเราคิดเป็นการดูแลสวนผลไม้ของเราก็แล้วกันเราควรจะต้องไปถอนหญ้าที่เราไม่ได้อย่างตั้งใจจะปลูกแต่มันขึ้นเอง
3: ครับ
13: ถอนวัชพืชออกส่วนไหนที่มันเป็นเรื่องที่ต้นไม้ที่เราปลูกแล้วอยากจะให้โตก็คือ SME ของเรานั้นเนี่ยหาปุ๋ยใส่ให้เขา
3: ครับ
13: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเรามองแค่ว่าเงินกู้ท่าเดียวจะเป็นปุ๋ยจริงๆแล้วการมีนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งนะครับในคณะทำงานที่ท่านสุภกิจตั้งอีกคณะหนึ่งก็คือคณะที่ท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานท่านก็ไปปรึกษาหารือเรื่องนี้ที่ผมเล่าเนี่ยกับสมาคมสภาวิชาชีพบัญชี
3: ครับ
13: เพื่อจะโชว์ให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME รายเล็กๆทั้งหลายนั้นเนี่ยการค้าขายเขาไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่เวลาเขาจะไปขอแหล่งเงินกู
3: ้
13: ผู้จะให้กู้ก็จะขอดูการปิดบัญชีของบริษัทนั้นกิจการนั้นซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปนั่งปิดให้เขาเยอะแยะขนาดนั้นหรอครับแล้วก็บอกว่าถ้าหาผู้สอบบัญชีรายใหญ่ๆก็ราคาแพงสภาผู้สอบบัญชีเห็นประเด็นท่านก็เลยให้คำแนะนำว่าเดี๋ยวท่านจะไป ทำให้มีการอบรมหลักสูตรเพื่อจะให้คนที่จบปวช.ปวส.หรืออื่นๆนะครับสามารถมากลายเป็นผู้มีสิทธิสอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะทางระดับกิจการระดับ S หรือระดับเล็กๆเนี่ยนะเพราะบัญชีของเขาจะไม่ซับซ้อนจะได้มีผู้สอบจะได้มีผู้สอบที่ราคาไม่ต้องสูงมากงานเพราะมันไม่ได้ยากงานยากมากแต่เมื่อสอบเสร็จแล้วปิดบัญชีให้เรียบร้อยมีลายเซ็นโดยสูตรถูกต้องรับรองได้นั้นเนี่ยก็จะได้ทำให้สภาสมาคมด้านการให้กู้ก็คือบรรดาสถาบันการเงินเขาก็สบายใจขึ้นในการที่จะปล่อยกู
14: ้
13: เพราะเอกสารพร้อมมาตรฐานทางเอกสารถูกต้องแบบนี้ก็จะเป็นการช่วย SME ไปในตัวอย่างนี้ก็ถือเป็นควิกวินน่าจะพอได้ครับ
14: ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับที่ท่านอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับให้เกียรติด้วยช่วงท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการที่ติดตามอาจารย์ด้วยครับอยากจะฝากอะไรส่งท้ายสักเล็กน้อยครับอาจารย์เชิญครับ
13: ในขณะนี้เรากำลังเข้าใกล้ปลายสิงหาจะเริ่มต้นกันยาถ้าดูกันตามแผนที่ทางอากาศก็คือพยากรณ์อากาศซูเปอร์เอลนีโญจะเริ่มจริงๆเดือนตุลานี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีจะมีพื้นที่ในประเทศไทยที่จะยังคงต้องเจอปัญหาน้ำท่วมจะมีพื้นที่ในประเทศไทยที่เจอปัญหาภัยแล้งและบางพื้นที่จะโดนทั้งแล้งและท่วมอันนี้ข้อมูลมันขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับ
14: ครับ
13: เพราะนั้นเนี่ยจึงอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนเราเป็นประเทศที่ประชากรต่อหัวใช้น้ำสูงเป็นอันดับ5ของโลกเราใช้น้ำค่อนข้างฟุ่มเฟือยครับถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำของเราไม่ว่าจะเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการใดๆรักษาน้ำสะอาดน้ำดิบน้ำจืดของเราไว้ให้ดีนะครับเพราะมันจะระเหยเร็วมากนับแต่นี้ไปและดูแลวิธีการใช้น้ำของเราเพื่อให้เราไม่ใช้น้ำสิ้นเปลืองเพราะน้ำยังไงก็เป็นเงื่อนไขของการพัฒนาเศรษฐกิจการรักษาสังคมและการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ
14: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์วีรศักดิ์ดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับอาจารย์ครับ
13: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้เรื่องของการประหยัดนะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่การใช้น้ำในแต่ละครั้งในแต่ละวันเนี่ยเราบางทีแปรงฟันอายุตัวอย่างชัดๆเลยก็ปล่อยน้ำเปิดทิ้งไหลไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะเข้าสู่เรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันประหยัดเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ติดตามรายการอยู่นะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับที่วันนี้ท่านมาพูดในหลายประเด็นเลยมาตรการในการดูแลเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านการเยียวยาของหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วก็ควิกบิ๊กวินครับซึ่งต้องบอกว่าเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นด้วยนะครับแน่นอนข้อความยังคงเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่วันนี้ส่งเข้ามานะครับในขณะเดียวกันครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินหน้าปราบอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบใหม่นะครับเน้นการบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ละเว้น

0: พร้อมเพรียงกันเลยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็สรุปไว้ใจความสำคัญคือรัฐบาลประกาศตัวครับเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นครับเรื่องของการทำงานแบบร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลนำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลประเด็นสำคัญสามด้านนั่นก็คือ 1. อุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และก็การใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติขยายผลถึงเส้นทางการเงินนายทุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามนอมินีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดำเนินการควบคุมการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนะครับภาพรวมความสำเร็จและก็การเดินหน้าเรื่องของความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับไปดูเพิ่มเติมต่อได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งจะลงไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับเดินหน้ามาช่วงท้ายรายการและขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับจับประเด็นเป็นข่าวทุกเรื่องราวนะครับที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วบรรลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
6: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
10: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
6: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่ออาทายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาค4แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาค4ท่านจะมาปิดบังความจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
5: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
6: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่กิตเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่กิตก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายและวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
8: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพ พื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
10: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
9: ด้านนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายโมซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
17: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว กฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเนี่ยเป็นเรื่องราวในบ้านที่กระบี่นี่เองนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่เราจะต้องรับนักท่องเที่ยวในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นไฟบินตรงก็เยอะด้วยนะคะซึ่งในปี2569ทับ70ที่กําลังจะถึงเนี่ยค่ะในช่วงฤดูหนาวนะคะปลายปีนี้ไปจนถึงตอนปีหน้าเนี่ยมี direct ไฟนะคะที่เขาเรียกว่าติดต่อเข้ามาแล้วที่จะมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยประมาณ100กว่าไฟล์แล้วนะคะตอนนี้นะคะซึ่งเป็น direct ไฟทั้งหมดนะคะอันนี้เรายังไม่ได้รวมถึงไฟล์ประจํานาทีเรารับกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เรื่องที่สําคัญนะคะสําหรับพื้นที่ที่เราจะต้องมีการรับนักท่องเที่ยวกันหรือว่ารับผู้โดยสารนะคะจํานวนมากนะคะเราก็จะต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยมีการซ้อมแผนกันในทุกๆปีนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะได้มีการฝึกนะคะซ้อมแผนฉุกเฉินแล้วก็เผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะคะประจําปี2569ค่ะกรณีการจับตัวประกันแล้วก็เพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะโดยวันนี้ก็มีท่านปลัดจังหวัดกระบี่นะคะเป็นประธานในการฝึกซ้อมแล้วก็มีทางด้านของท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะนางสาวธนิศราสิงหกุลนะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการสอบแพทย์ประชุมที่ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็การสอบแพทย์ในครั้งนี้ค่ะก็ได้เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทําตามมาตรการนะคะสนามบินข้อที่968ค่ะซึ่งกําหนดให้ท่าอากาศยานเนี่ยจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุนะคะเต็มรูปแบบอย่างน้อย1ครั้งนะคะในทุกๆระยะเวลา2ปีโดยการฝึกในครั้งนี้เป็นการจําลองสถานการณ์นะคะการจับตัวประกันแล้วก็เพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่เพื่อทดสอบความพร้อมและก็ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถโต้ตอบนะคะแล้วก็จัดการกับเหตุฉุกเฉินในอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบรวมถึงทันต่อสถานการณ์ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะผู้ประสบเหตุแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยโดยเฉพาะการเดินทางท่าอากาศยานถือเป็นประตูด่านแรกนะคะที่ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศประกอบกับจังหวัดกระบี่นะคะก็มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติค่ะการสอบแผนฉุกเฉินและก็เผชิญเหตุในครั้งนี้จึงเป็นการก็เรียกว่ายิงสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต่อไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวในบ้านที่มาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าต่อไปเนี่ยใครที่มาใช้สนามบินกระบี่ก็จะได้มั่นใจว่าอ๋อของท่าอากาศยานกระบี่เขามีการสอบแผนกันอยู่ต่อเนื่องนะคะก็จะทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานหรือว่าใช้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: แล้วระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็มันเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสระดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริยัติธรรม 3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1ล้าน3แสนล้านบาท
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง1ล้าน3แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
4: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
5: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสด้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thaiและเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
7: ก็เท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องขุดคลองระบายน้ำต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่2น่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
6: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:19 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปี ช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสหภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่49ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ1ล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ25-11 เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
10: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทกก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
9: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
11: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างงี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
9: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0ประตูต่อ2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัดสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0ประตูต่อ2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพลศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ติดตามได้จากรายงาน
12: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพละศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
9: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
13: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
14: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยประพันธ์โดยนวก.ค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับเรื่องหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: เสียงตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเคลื่อนเข้ามากระทบแก้วหูชั้นในของผมอย่างรุนแรงปลุกให้ผมตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือข้างศีรษะผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้และต้นหญ้าที่ยังเปียกชื้นผมพยายามขยับตัวมองไปรอบๆอย่างช้าๆก็พบว่าตัวเองนอนคว่ำอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆที่ไหนสักแห่งข้างแท่งปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สภาพเก่าค่ำคร่าจากลมฝนที่กัดเซาะให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาข้างหน้าผมเป็นกำแพงรั้วของบ้านไม้ทรงโบราณหลังหนึ่งเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามมีเมฆลอยอยู่เป็นกลุ่มๆสนามหญ้าที่ผมนอนอยู่มีแสงแดดที่ลอดจากช่องกิ่งไม้ส่องให้สีเขียวของใบไม้ดูเขียวกว่าปกติผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลิกตัวให้อยู่ในท่านอนงายและดันตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งพิงแท่งปูนขนาดมหึมานั้นเมื่อมองสำรวจตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆนอกจากจะขัดยอกอยู่บ้างตามแขนขาส่วนเสื้อคอกลมสีดำที่สวมอยู่คู่กับกางเกงยีนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีเพียงรอยขาดที่เป็นรูที่อกเสื้อด้านซ้ายอยู่รูหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเศษกิ่งไม้เกี่ยวขาดและในระหว่างที่นั่งขยับแขนขาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนั้นผมก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมานอนอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่นึกออกก็คือตัวเองออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นของเมื่อวานพอตกค่ำมีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพราะทหารตำรวจตั้งแนวรั้วลวดหนามกั้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราล้อ กันว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินก็ไม่ปานเมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้เราจึงปักหลักอยู่กันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อคืนผมยังจำได้ว่าเรานั่งเคาะขวดน้ำพลาสติกกับพื้นถนนพร้อมส่งเสียงไล่รัฐบาลเกิดเป็นเสียงทรงพลังที่คงกระทบเข้าไปในหัวใจของใครหลายคนจนกระทั่งบ่ายวันนี้ทหารตำรวจพร้อมรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาสลายการชุมนุมเสียงปืนดังถี่รัวแม้จะน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดเห็นเพื่อนหลายคนล้มลงเมื่อถึงตอนนี้ผมกลับนึกถึงรายละเอียดอะไรต่อจากนั้นไม่ออกอีกเพื่อนพ้องต่างๆหายไปไหนทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมถอยกลับไปแล้วหรืออย่างไรและทำไมผมจึงมานอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเสียงร้องตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้คืออะไรขณะที่ผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวในวันก่อนอย่างเมื่อลอยนั้นพลันก็ได้ยินเสียงคนร้องถามขึ้นลุงกินข้าวหรือยังผมหันซ้ายหันขวาพยายามกวาดสายตามองหาลุงตามเสียงของคนถามแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณที่ผมนั่งเลยสักคน ผมจึงหันกลับไปมองยังต้นเสียงร้องถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขณะเดียวกับที่เธอปีนข้ามรั้วกั้นสนามเข้ามาอย่างคล่องแคล่วพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลุงนั่นแหละจะมองหาใครอีกล่ะกินข้าวหรือยังอีกสักพักเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะกินอะไรลองท้องสักหน่อยก่อนสิไปข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอีกทีเมื่อไหร่กินไม่หน่อยก็ดีแต่ว่าลุงเชื่อหนูมากหนูว่าวันนี้แหละเราต้องชนะแน่วันนี้คนมากันเยอะเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยเขาว่ากันว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วนี่ลุงมาจากไหนละจ้าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาเรียกร้องเรื่องอะไรล่ะว่าแต่ลุงจะเอาข้าวอะไรดีล่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงหรือว่าข้าวมันไก่ก็มีนะแต่หนูว่าเอาข้าวผัดหมูก็แล้วกันร้านเนี้ยเขาทำอร่อยกำลังร้อนๆเลยอ่ะแล้วนี่ก็น้ำดื่มจ้ะถ้าไม่พอลุงก็ไปเอาตรงโน้นได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียให้เรียบร้อยก่อนนะจ้าลุงอีกไม่นานน่ะเราจะเดินไปทำเนียบด้วยกันแต่ตอนนี้หนูไปแจกข้าวกล่องต่อก่อนแล้วนะข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องและก็ขวดน้ำเย็นพร้อมกับคำทักทายยาวเหยียดจากสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ใช้เทปสีดำปิดชื่อโรงเรียนนั้นถูกยื่นใส่มือมาให้ผมอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผมจะเอ่ยปากขอบคุณตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามเธอสาวน้อยในชุดนักเรียนก็เดินลิ้วไปไกลซะแล้ว

ผมนึกถึงความคล่องแคล่วสดใสของเธอแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จากนั้นผมจึงเปิดฝาขวดน้ำยกขึ้นดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการกับข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องซึ่งเป็นเมนูที่เธอแนะนำพร้อมกับคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดกับเธอถ้าพูดทันอายุ35เนี่ยถึงกับเรียกลุงเลยเหรออ่ะลุงก็ลุงใช่แล้วเรามันก็อุดมการเดียวกันลุงเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ฝั่งทนหลังวัดอินนี่เองลุงมากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดที่มาเนี่ยเพราะว่าลุงอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆสักทีแล้วก็ขอข้าวผัดกะเพราละกันกินเผ็ดๆหน่อยสมองจะได้ทำงานกินไปนั่งคิดไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ข้าวผัดหมูใกล้จะหมดแล้วผมกวาดข้าวผัดหมูคำสุดท้ายในกล่องก่อนจะส่งมันเข้าปากอย่างอร่อยแล้วก็ดื่มน้ำในขวดที่เหลือตามลงไปจนหมดเมื่อรู้สึกสดชื่นและแขนขาขยับได้คล่องขึ้นแล้วจึงได้ยันกายลุกขึ้นยืนพาตัวเองพร้อมกล่องข้าวและขวดน้ำที่ว่างเปล่าปีนข้ามรั้วกั้นสนามออกมาด้านนอกจัดการใส่ขยะทั้งหมดลงในถุงสีดำที่นักเรียนหญิงสองคนช่วยกันถือแล้วก็เดินเก็บขยะไล่มาตั้งแต่หัวมุมถนนดินสอขอบคุณครับน้องพวกทหารตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดล่ะผมกล่าวขอบคุณพวกเธอและก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงพวกทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เห็นว่าไปตั้งแนวกั้นอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้านะคะลุงนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอบผมอ้อถอยกลับไปอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินผมพึมพำกับตัวเองนักเรียนหญิงทั้งคู่ขอตัวไปทำหน้าที่ของตัวเองต่ออย่างแข็งขันผมยืนมองดูพวกเธอเดินเก็บเศษขยะจากผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความชื่นชมไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเธอทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเล็กๆของตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปจนกระทั่งหลับตาจากนั้นผมจึงมองไปรอบๆบริเวณเพื่อประเมินบรรยากาศโดยรวมให้ตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้เจอเพื่อนที่พลัดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนซึ่งยืนอยู่กันเป็นกลุ่มๆต่างส่งเสียงอื้ออึงอยู่เป็นระยะสอดรัดกับเสียงปราศัยของแกนนำที่ดังผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ผู้ชุมนุมแต่ละคนใส่เสื้อผ้าแปลกตากว่าที่เคยเห็นเมื่อวานบางก็ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกบางก็ใส่หมวกกันน็อกบางก็ใส่ปลอกแขนมีบางคนแต่งชุดถืออุปกรณ์แบบที่ใช้เดินพาเหรดในงานบอลแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งนึงที่พวกเราคล้ายๆกันก็คือเมื่อแกนนำพูดด้วยถ้อยคำที่เร้าใจแต่ละคนจะทำมือสามนิ้วอย่างลูกเสือสามมันชูขึ้นไปบนอากาศสุดแขนซึ่งผมเข้าใจเอาว่าเป็นการกระทำถึงความเคารพต่อผู้พูดตามแบบของลูกเสือและสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่กลุ่มลูกเสือเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับพวกเรานี่สีน้ำใจไทยคนไทยอย่างเราต้องไม่ทอดทิ้งกันด้วยความปิติยินดีประกอบกับผมเองก็เคยเรียนลูกเสือมาเหมือนกันจึงรีบทำมือสามนิ้วแบบลูกเสือสามัญชูเหยียดตรงขึ้นไปบนอากาศอย่างสุดแขนพร้อมกับเปล่งเสียงอากีร่าจงทำดีเบาๆไปด้วยกันเพื่อทำความเคารพพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเอามือลงปกติแล้วผมยังยืนอมยิ้มอยู่ริมถนนดินสอหวนคิดถึงคำพูดของน้องชุดนักเรียนที่เดินแจกข้าวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกแล้ววันนี้เราต้องชนะแน่หากคนไทยมารวมพลังสามัคคีกันแบบนี้จากนั้นผมเดินข้ามถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศึกษาพันธุ์พาณิชย์ระหว่างทางแลเห็นผู้คนมากมายมายืนปะปนกันอยู่กับกลุ่มคนที่สะพายกล้องพรุงพรังซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นนักข่าวทุกคนยืนอออยู่เป็นวงใหญ่ภายในวงใหญ่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น 10-12 คนยืนจับมือต่อกันเป็นวงกลมหันหน้าออกมาทางด้านนอกภายในวงกลมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีโต๊ะสนามหลายตัววางต่อกันเป็นเวทีและบนเวทีก็มีคนยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่2ตัวเนื้อหาที่พูดก็คือการปลุกเร้าให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้สลับกับชักชวนให้มารวมตัวกันบริเวณนี้เพื่อจะได้ตั้งแถวเตรียมพร้อมในการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมยืนดูอยู่ไม่นานขณะที่จะเดินออกไปจากบริเวณนั้น
มีบางสิ่งเตะตาผมอย่างจังจนถึงกับต้องหยุดกึกอยู่กับที่ผมเหลียวหน้าไปทางขวามือช้าๆสิ่งที่เห็นทำให้ผมประหลาดใจจนต้องยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างแรงแล้วก็มองดูสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านแมคโดนัลด์ตัวแทนวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามาอย่างประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2528แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ผมตกใจสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือเมื่อวันที่ขบวนของพวกเราเคลื่อนไปติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าผมและขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้เราๆว่าที่ตรงนี้เป็นร้านอเล็กซานดราบาร์ไนท์คลับบาร์ที่มีชื่อเสียงในย่านราชดำเนินเคียงคู่กับโลลิต้าสีดามูแรงลูดโรฟิโนและซูซีวองแต่วันนี้ทำไมมันถึงได้กลายเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมเดินตรงรีฝ่าฝูงคนเข้าไปเกาะกระจกหน้าร้านมองดูทุกอย่างภายในร้านด้วยความพิศวงและด้วยความสงสัยใคร่รู้ผมจึงหันไปถามชายหนุ่มวัยกลางคนด้านข้างที่กำลังยืนปรบมือโหดร้องให้กับแกนนำที่ปราศัยอยู่นั้นพี่ชายผมขอถามอะไรหน่อยเถอะครับลุงว่าไงครับร้านเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังผมถามด้วยเสียงที่ต้องตะเบงแข่งกับเครื่องขยายเสียงแล้วก็เสียงปรบมือของผู้ชุมนุมขณะที่สายตายังจ้องมองเข้าไปภายในร้านเปิดนานแล้วล่ะครับแต่วันนี้เขาปิดลุงอยากจะกินแม็กหรอต้องเดินไปดูแถวถนนข้าวสารนอนนะครับอาจจะมีร้านเปิดขายชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็หันไปปรบมือผู้ปราศัยโดยไม่ได้สนใจผมอีกต่อไป

ผมยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธุ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงรั่วมากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่าตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพักไหลร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม
ขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรา

0: โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็30,000-40,000เท่านั้นเองแต่ถ้าถูกๆเครื่องละ1,000-2,000ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฝากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประ

0: าสัมพันธ
1: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
2: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
3: ไม่เมาไม่พูด
4: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
2: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
4: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
3: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคร
0: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
8: นายเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือนซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบ แต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถับรมมารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงเวลานี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็สิ่งใกล้ตัวที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะวันนี้อังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะช่วงนี้เรื่องที่ติดตามแล้วก็ระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คงเป็นเรื่องของน้ำและฝนนะคะสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ 25-29 สิงหาคมค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีค่ะขณะเดียวกันพื้นที่ภาคกลางก็มีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นค่ะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าฝนตกลงมาปริมาณมากน้ำจากฝนก็ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองไปเพิ่มระดับน้ำให้เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้หากว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่น้ำทะเลหนุนสูงก็ยิ่งส่งผลต่อการระบายน้ำทำให้ช้าลงค่ะก็มีโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ง่ายกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะในช่วงนี้ก็แนะนำให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนยกของสำคัญขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บเอกสารสำคัญของใช้ที่จำเป็นหรือสิ่งของที่เสียหายได้ง่ายเมื่อถูกน้ำค่ะถ้าหากว่าบ้านอยู่ในบริเวณที่น้ำเคยท่วมซ้ำซากอาจจะต้องเตรียมกระสอบทรายหรือวัสดุป้องกันน้ำไว้ตามความเหมาะสมหมั่นตรวจดูทางระบายน้ำรอบบ้านค่ะว่าอุดตันหรือไม่ผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำไม่ว่าจะเป็นแพร้านอาหารริมน้ำหรือสถานที่ที่ก่อสร้างบริเวณแนวตลิ่งนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีช่องทางให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดิสเซอร์เตอร์อเลิร์ตรวมถึงไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากเรื่องของน้ำแล้วนะคะสุขภาพของเราก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูแลไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างไข้หวัดเดี๋ยวหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าในช่วงที่มีฝนตกนะคะเราจะเลือกกินอาหารอย่างไรให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นและช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะ

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
1: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
2: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
1: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที
3: ่กลับมาในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวรู้สึกหนาวอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆร่างกายก็อาจจะปรับตัวกันไม่ทันค่ะการดูแลภูมิคุ้มกันนะคะก็เริ่มจากอาหารใกล้ตัวเรื่องของอาหารการกินที่หลากหลายครบถ้วนนะคะก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในช่วงนี้ค่ะเรานํา4กลุ่มอาหารที่มีสารอาหารสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันมาฝากกันกลุ่มแรกนะคะคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ไข่และแหล่งโปรตีนค่ะโปรตีนถือเป็นสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมากเพราะร่างกายต้องใช้ในการสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมถึงเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารอาหารอย่างเช่นแร่สังกะสีหรือว่าซิงค์นะคะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มากแต่มีความสำคัญต่อการทำงานหลายอย่างค่ะซึ่งตัวอย่างของอาหารที่มีสังกะสีหรือซิงค์นะคะก็คือเนื้อสัตว์ไข่และอาหารทะเลบางชนิดการรับประทานอาหารนะคะก็ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเลือกให้หลากหลายไม่จำเป็นต้องกินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆทุกวันสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะก็สามารถเลือกแหล่งโปรตีนอื่นๆจากถั่วเต้าหู้หรืออาหารที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับประทานของตนเองได้เลยนะคะกลุ่มที่2คือผักหลากสีเราก็คงจะเคยได้ยินกันบ่อยว่าให้กินผักที่มีความหลากหลายเพราะผักแต่ละสีค่ะก็ให้สารอาหารที่แตกต่างกันออกไปอย่างผักสีส้มสีแดงอย่างเช่นแครอทพริกหวานหรือมะเขือเทศค่ะก็มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดรวมถึงสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์การรับประทานผักนะคะก็อย่ากินผักเดิมๆซ้ำทุกวันนะคะลองสลับสีสลับชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะมีผักสีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงสลับกันไปอาจจะเป็นผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลหรือผักที่หาซื้อได้ง่ายสะอาดและปลอดภัยกลุ่มที่3นะคะคือผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะหลายคนก็มักจะนึกถึงส้มเป็นอันดับแรกแต่วิตามินซีนะคะก็ยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่มีวิตามินซีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งกีวีและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะการดูแลสุขภาพนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งวิตามินในรูปแบบของอาหารเสริมเสมอไปหากเราได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารตามปกติรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะเป็นพื้นฐานที่ดีแต่แน่นอนค่ะว่าผลไม้แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ก็มีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่ด้วยดังนั้นรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวมาถึงอาหารกลุ่มที่4ซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวในครัวเรือนของบ้านเราอยู่ในอาหารไทยหลายเมนูอย่างกระเทียมค่ะกระเทียมสดตัวช่วยในการป้องกันไข้หวัดมีส่วนช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีสารอะลิซินค่ะแต่ก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนดังนั้นนะคะก็แนะนำให้รับประทานกระเทียมสดอาจจะนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งก็แนะนำให้รับประทานประมาณ 2-4 กลีบต่อวันค่ะก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้ไม่จำเป็นจะต้องกินมากเกินความพอดีนะคะการที่จะให้อาหารช่วยในเรื่องของการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันก็คือกินให้ครบกินให้หลากหลายแล้วก็กินให้เหมาะกับตนเองค่ะนอกจากโปรตีนดีๆผักผลไม้ที่หลากหลายอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายค่ะในช่วงของฝนตกค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัว คือเรื่องของเสื้อผ้าที่เปียกและความอับชื้นซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าในช่วงหน้าฝนลดแหล่งสะสมเชื้อโรคเชื้อราบนเสื้อผ้าเลี่ยงโรคผิวหนังจากเชื้อราเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เปียกหรืออับชื้นเรื่องใกล้ตัวที่เราหยิบมาคุยกันในช่วงนี้เสื้อผ้าที่ชื้นและถูกทิ้งไว้นานๆโดยเฉพาะในตะกร้าผ้าหรือบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทอาจทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรคเชื้อราได้ดังนั้นนะคะดูแลเสื้อผ้าที่เปียกหรือเสื้อผ้าที่ชื้นตามความเหมาะสมลดเชื้อราบนเสื้อผ้าลดแหล่งสะสมเชื้อโรคค่ะเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับจากการเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรนำเสื้อผ้าที่เปียกไปแขวนไปผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปใส่ในตะกร้าผ้าค่ะหรือนำไปซักทันทีไม่ทิ้งไว้นานเพราะถ้าหากว่าเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าแล้วเรานำเสื้อผ้ามาสวมใส่ก็อาจจะเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราได้ค่ะอย่างเช่นโรคกรากเลื่อนที่จะมีลักษณะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบๆเกิดอาการคันทำให้เป็นผื่นแพ้หรือว่าติดเชื้อได้สำหรับวิธีการจัดการกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราบนเสื้อผ้านะคะทางกรมอนามัยก็มีวิธีมาแนะนำกันค่ะวิธีที่1คือการซักตามปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน15นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะวิธีที่2ซักและแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อผสมน้ำยาซักผ้าขาว1ฟ้าต่อน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้10ถึง15นาทีหรือใช้น้ำส้มสายชู2ถึง3ถ้วยตวงต่อน้ำ1ถึง2ลิตรแช่อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วซักตามปกติค่ะวิธีที่3ถ้าหากว่าหลังจากทำวิธีที่1หรือวิธีที่2ไปแล้วนำไปซักแล้วนะคะก็ให้นำไปตากแดดจัดหรือตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้งแล้วนำมารีดทั้งข้างในและข้างนอกตัวเสื้อค่ะการกำจัดเชื้อราหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะควรดูประเภทของเนื้อผ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากของเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าผ้าบางชนิดก็อาจจะไม่เหมาะกับความร้อนสูงหรือว่าไม่เหมาะกับสารทำความสะอาดบางประเภทด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกสักครู่ค่ะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะเราก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวโดยเฉพาะข่าวเรื่องการปนเปื้อนโลหะหนักค่ะซึ่งกลุ่มควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและต้องระวังการรับสารปนเปื้อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงหน้าค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารทุกวันนี้เวลาที่เราเลือกซื้อผักผลไม้หรืออาหารนอกจากจะต้องดูว่าสดไหมราคาดีไหมหน้าตาน่ากินหรือเปล่าก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะคือเรื่องของแหล่งที่มาและความปลอดภัยกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาย้ำเตือนกรณีที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปลาหรือว่าพืชผักตามหลักการพิษวิทยาสารพิษค่ะจะก่อพิษต่อร่างกายตามปริมาณที่ได้รับนั่นคือการรับเข้าสู่ร่างกายปริมาณน้อยก่อให้เกิดพิษน้อยรับเข้าสู่ร่างกายมากก็ก่อให้เกิดพิษมากหากรับเข้าไปในร่างกายน้อยนะคะร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้แต่ถ้าหากว่ารับเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องก็จะใช้เวลานานมากขึ้นในการที่ร่างกายจะขับออกแล้วก็เกิดเป็นการสะสมในร่างกายจนเกิดเป็นอาการพิษโลหะหนักได้ดังนั้นนะคะเรื่องของการรับประทานพืชผักผลไม้ก็แนะนำให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานรองรับถ้าหากสงสัยว่าได้รับโลหะหนักมากเกินไปไหมสามารถประเมินอาการตรวจหาโลหะหนักในร่างกายได้นอกจากนี้ค่ะก็สามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงค่ะควรตรวจสอบข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินว่าสามารถปลูกพืชผักได้หรือไม่ระวังการใช้น้ำค่ะน้ำที่มีการปนเปื้อนมาใช้ในการรดพืชผักซึ่งสำหรับการปลูกพืชผักนะคะก็แนะนำว่าควรปรึกษาเกษตรอำเภอในพื้นที่และถ้าหากพบว่าโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินค่ามาตรฐานค่ะควรทิ้งเหมือนว่าเป็นขยะอันตรายเลยนะคะไม่ควรนำไปกำจัดด้วยการนำไปเลี้ยงสัตว์หรือว่านำไปทำปุ๋ยเพราะว่าจะเป็นการปนเปื้อนซ้ำและการรับประทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักต่อเนื่องก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงในภายหลังค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้ากินผักแต่ผักนะคะก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นต่อสุขภาพก็ได้แนะนำกันนะคะว่าให้รับประทานให้หลากหลายเลือกซื้อผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรองรับค่ะวันนี้นะคะรายการสาระสารพันนะคะกับแก้วภูมิรัตน์ก็ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะและรับประทานอาหารให้ครบถ้วนพักผ่อนให้เพียงพอกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่า

0: เด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
3: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแคชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสันทพรมมารายงาน
0: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2,900,000 คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คนและฮ่องกง 76,000 คนตามลำดับทั้งนี้เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 12,800,000 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22ล้านถึง23ล้านคนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไป เวลา 23:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับเพลงที่เราจะฟังกันในคืนนี้ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2497เป็นเพลงลำดับที่19ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love in Spring ส่วนคำร้องภาษาไทยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายให้ชื่อลมหนาวนะคะจากนั้นก็พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบเป็นนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19เกิดขึ้นในปี2497คือเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring หรือลมหนาวเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงผลงานการแต่งทำนองให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวศสุนทรจามรและครูศิริยงยุทธนะคะท่านแรกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงของท่านจักนั้นคุณเพ็ญศรีขับร้องอยู่ 2-3 เพลงฟังเพลงรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะต่อได้ผลงานทำนองโดยครูเวศคำร้องโดยคุณสุรัตน์พุกเวศค่ะเพลงเมื่อเธอกลับมาและเพลงจะอ้อนรักเป็นเพลงที่ครูศิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดแรกโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็นเพลงคู่ค่ะเริ่มต้นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงร่วมกันในปี2494เพลงที่สองกำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงเพลงที่สามคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวสสุนทรจามรและของครูสริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวสสุนทรจามรแต่งทำนองคำร้องโดยครูประภัยเพลงผสมส่วนของคุณสริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวศและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และครูธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

เกือบจะลืมนะคะคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะดิฉันไม่เห็นที่ขับร้องเพลงผลงานนิพนธ์ของท่านจักรนะคะแต่สำหรับของครูเวทก็มีเพลงหาดแสนสุขซึ่งคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องเป็นเพลงแรกเลยอีกเพลงหนึ่งผลงานของครูสริยงยุทธที่คุณสุปนีขับร้องก็คือดื่มน้ำรักและครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องฟังคุณสุปนีภุกสมบุญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แปะเจี๊ย
4: ใต้โต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินผ่อน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไป10,000

0: ียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
2: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPS ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะจนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มิให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพรมมารายงาน
3: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหลักฐานพาดพิงโดยไม่ละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
6: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทรอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

พลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูขินขับร้องนำจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

สองเพลงที่จบไปนั้นคือมนรักเรียกหาและมนรักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวทค่ะเพลงที่สองพ้อรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ ส.สุวรรณทัตเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมณ์และเพลงที่สามพ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้ง3เพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมธารรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัตเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

การที่เมื่อเราหลังจากตั้งสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตั้งสติกันซะก่อนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายก็ไม่ได้แต่ว่าต้องตั้งเจตนาว่าฉันจะหายใจนะเหมือนกับว่าฉันจะเดินไปตรงนั้นจะหยิบของตรงนี้ไม่ได้เป็นการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายเหมือนการย่อยอาหารเหมือนอีกหลายๆอย่างในร่างกายของเราที่มันจะมีความอัตโนมัติอย่างนี้ในความที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ทำให้บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่คราวนี้เราจะมาใส่ใจดูมันเหมือนกระพริบตานี่นะกระพริบตานี่เป็นอัตโนมัติเราจะใส่ใจว่าเออฉันจะกระพริบตรงนี้ฉันจะทำงี้ก็ได้หายใจนี่ก็เหมือนกันเป็นกระบวนการการอัตโนมัติแต่ว่าบางทีเราก็จะบังคับได้ว่ามันต้องหายใจแรงหายใจค่อยหายใจช้าหายใจเร็วบางทีเรามีส่วนที่จะบังคับได้ในที่นี้ให้เรามาตั้งสังเกตดูตั้งการสังเกตไว้ที่ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวให้จี๋หรือให้ห่างให้ร้อนหรือให้เย็นให้หายใจยังเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ให้มาสังเกตดูลมยังไงคือการสังเกตดูลมคือดูที่จุดสัมผัสนั่นเองทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังหรือว่าเกรงระหว่างคิ้วแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับลมด้วยนอกจากไม่ต้องบังคับลมแล้วยังไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นโอ้ยไม่ต้องบังคับบังคับความคิดก็ปวดหัวบังคับกายเกรงหลังตรงนั้นตรงนี้ก็ปวดกายตรงนั้นแต่แค่สังเกตเฉยๆสังเกตดูจ้องดูคำว่าสังเกตดูจ้องดูเพ่งดูไม่ได้บังคับแต่มีการจดจ่อให้จิตของเรามาจดจ่อสังเกตอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนเราจิตของเราตั้งการสังเกตไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตั้งการสังเกตดูเข้าดูออกสังเกตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมแล้วการที่จิตมาระลึกถึงลมได้นี้นั้นเรียกว่าสติจิตไม่ใช่สติจิตไม่ใช่ลมอยู่แล้วถูกไหมคนละอย่างกันเป็นนามกับเป็นรูปสติก็ไม่ใช่ลมลมก็ไม่ใช่สติลมก็เป็นลมลมเป็นส่วนของกายสามอย่างนี้บางทีมันแยกกันลมไม่ใช่ก็หายใจไปจิตบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นสติบางทีก็ไม่หายไม่มีมาหรือใช้วิธีการอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในที่นี้ให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันจิตมาระลึกถึงลมสติอยู่ตรงนั้นจิตไม่ระลึกถึงลมสติไม่อยู่จิตก็ไม่ได้อยู่กับลมแต่พอจิตมันอยู่กับลมเมื่อไหร่อ้าวสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันทันทีจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันทันทีจิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้คือสติสติก็อยู่กับจิตสติก็อยู่กับลมจิตก็อยู่กับสติจิตก็อยู่กับลมลมหายใจนั้นก็มีสติลมหายใจนั้นก็มีจิตอยู่ด้วยกันเหมือนเก้าอี้สามขานี่นะมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าสองขามันตั้งอยู่ยากมันจะล้มได้ง่ายสามขาตั้งอยู่ได้มั่นคงได้พอเราจิตให้มีความตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วดูฟังมีสิ่งใดๆมากระทบไม่ว่าจะเสียงของข้าพเจ้าเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆความคิดของท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในหัวเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างมันผ่านมาเนี่ยเราไม่ต้องบังคับนะว่ามันจะมาหรือจะไม่มาจะคิดหรือจะไม่คิดแต่ว่าเราไม่ลืมลมสังเกตอยู่กับลมเฉยๆไม่ลืมไปตามสิ่งข้างนอกเหล่านั้นคือไม่เผลอนั่นเองไม่เผลอไปตามความคิดไม่เผลอไปตามเสียงเพราะเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับลม

มีสติอยู่กับลมเนี่ยความเพลินจะอ่อนกำลังลงทันทีความที่จิตเรามันจะเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะมีแนวโน้มในการที่ลดลงเพลินน้อยลงแต่ไม่ใช่มันจะไม่ไปนะแต่มันมีกำลังมากแต่เจ้าความคิดนั้นเรื่องที่กังวลนั้นเสียงนั้นมีพลังมากบางทีมันก็เผลอได้เหมือนกันเพราะสติยังมีกำลังน้อยเราจะให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นได้จดจ่อเข้าไปตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเหมือนกันนะแต่ความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงได้ให้ลมฟังรักษาสตินี้ตั้งไว้ให้ดีรักษาสติที่เราดูจากลมหายใจนี้เอาไว้ให้ดีสติที่เราตั้งไว้นี้จะทำเป็นผลให้เกิดสมาธิต่อไปได้ท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับการทำจิตให้สงบนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตุวันพุทธในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้ตื่นเข้าใจได้ง่ายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นระวังก็เรียกว่าเป็นแม่บทบทแห่งธรรมนั่นเองที่แจกแจงไว้เป็นข้อบ้างแจกแจงไว้ให้เห็นตัวอย่างของการนำไปใช้งานบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้เราจะนำหัวข้อธรรมะเหล่านั้นมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแจกแจงออกให้แตกฉานแต่จะทำอย่างนั้นได้จิตต้องเป็นสมาธิจึงฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จึงมาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นนี่คือช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นเป็นอย่างนี้หัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือการที่จิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเวลาที่เราฝึกสมาธิด้วยการตั้งสติขึ้นไม่ว่าอย่างเช่นวันนี้เราฝึกการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือวันอื่นๆบางทีข้าพเจ้าก็พาให้ท่านผู้ฟังฝึกทำในเรื่องของการเจริญพุทธานุสติบ้างบางทีก็เจริญพรหมวิหารสี่บ้างบางทีก็เจริญกายคตาสติบ้างบางทีก็มาเรื่องจาคานุสติสีลานุสติอนุสติแบบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดผลคือจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วสามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่างการทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องธรรมะนี่ก็อย่างหนึ่งยังรวมถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญว่าเราจะตัดสินใจไปในทางไหนถึงจะดีหรือว่าคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ยังได้หรือสูงสุดเลยก็คือมาละกิเลสละอาสวะทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเพื่อความหลุดพ้นไปใช้ได้หลายอย่างหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือพูดถึงว่าจิตเราจะมาเป็นสมาธิเนี่ยเราตั้งสติขึ้นเนี่ยกระบวนการการทำงานตรงเนี้ยมันมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราไม่ได้แจกแจงออกบางทีท่านผู้ฟังดูลมปุ๊บจิตเป็นสมาธิบางคนก็ทำได้เลยบางคนก็ยังไม่ได้กว่าที่ว่าจิตฉันจะเป็นสมาธิได้มันผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างในวันนี้จะมาพูดถึงกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายๆที่เลยไม่ว่าจะในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ในอังคุตรนิกายทีฆนิกายมัชฌิมนิกายมีหมดเลยในพระอภิธรรมปิฎกก็ยังพูดถึงด้วยในลำดับขั้นเพราะว่าอภิธรรมนี้จะ
ม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลตัวตนใครของใครและอยู่ที่ไหนอะไรไงไม่ได้พูดถึงอ่ะพูดถึงหัวข้อธรรมะตรงนี้ชัดๆเท่านั้นในทุกปิฎกมีเรื่องนี้ลำดับขั้นตรงนี้หมดเลยหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังคือพอเราตั้งสติขึ้นใช่ไหมจิตเรามันคิดนั่นนี่โน่นเอาบางทีฟุ้งซ่านบ้างง่วงนอนเบื่ออะไรต่างๆบ้างเอาตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นทำไมอ่ะโอ้มันก็จะได้ระงับนิวรณ์จิตเป็นสมาธิไงเออจะทำไงนะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละท่านฟังปราโมทย์ก่อนเลยเมื่อเราตั้งสติขึ้นแล้วนิวรณ์ต่างๆอยู่ใช่ไหมเราตั้งขึ้นปุ๊บภูมินิวรณ์ต่างๆจะระงับไปเบาบางไปจางคลายลงไปการจางคลายไประงับไปเบาบางไปของพวกนิวรณ์ต่างๆนิวรณ์คืออะไรท่านเอานิวรณ์คือเครื่องกั้นไงเครื่องขวางเครื่องกั้นจากจุดที่เราดูลมหายใจบ้างจากจุดที่เรามานึกพุทโธบ้างจากจุดที่เราตั้งสติไว้พิจารณากายแล้วจิตมันจะไปเป็นสมาธินะจากจุดที่เราจะฉันอยากจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดนะไปจนถึงสมาธิให้เกิดขึ้นนะตรงเนี้ยนิวรณ์มันขวางเอาไว้นิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องข้องให้เราไปไม่ถึงเอาทำไงใช้สติอย่างที่ว่าพอใช้สติแล้วแล้วจิตไปไงนะขั้นแรกจะเกิดปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วจะมีปีติพอมีปีติแล้วจะมีปัสสัทธิคือความสงบระงับพอมีปัสสัทธิแล้วจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะเกิดสมาธินั่นเอง1 2 3 4 5โอเคนะจากจุดที่สติไปเป็นสมาธิจะผ่าน5ขั้นตอนนี้เรามาดูไปในรายละเอียดกันท่านผู้ฟังวันนี้สติตั้งไว้ในขณะที่อะไรซึมเศร้าง่วงนอนคิดฟุ้งซ่านปวดเมื่อยบ้าบอนั่นนี่โน่นไม่เป็นนั่นจะทำอะไรโอ้อุปสรรคทุกอย่างเครื่องขวางเครื่องข้องเกิดขึ้นแล้วถ้าเราตั้งสติขึ้นไว้สตินี่ก็คือจะตรงข้ามกับเพลินท่านผู้ฟังถ้าเพลินก็คือไม่มีสติเพลินไปตามความฟุ้งซ่านเพลินไปตามความง่วงเพลินไปตามความเบื่อเพลินไปตามความหิวเพลินไปตามความขี้เกียจเพลินไปสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีพลังยิ่งเพลินไปในเรื่องใดมากเท่าไหร่เรื่องนั้นยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพลินไปทำไงเครื่องมือพระพุทธเจ้าไว้นั่นคือตั้งสติพอตั้งสติแล้วมันไม่ใช่หายเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่บอกพัวโอ้โหจิตฉันวับวับขึ้นแล้วก็วุบวับลงทุกอย่างแจ่มใสแจ่มมาให้ไม่ไม่สติคือแค่ไม่เพลินไปเท่านั้นเองไม่เพลินไปไม่เพลินไปตามความง่วงอย่างที่ว่าไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านอย่างที่ว่ามีอยู่กลัวก็ยังมีอยู่ง่วงก็ยังมีอยู่อยู่นั่นแหละแต่มีสตินะรู้ว่ามันมีอยู่เพลินไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลยังมีอยู่แตกต่างกันอย่างมากกับการที่อกุศลยังมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เพลินไปการไม่เพลินนี่คือมีสติต่างกันยังไงท่านก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันยังโกรธอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมยังง่วงอยู่เหมือนเดิมยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมยังเซ็งยังซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าพลังของสิ่งนั้นมันจะเริ่มลดลงพลังของความง่วงพลังของความฟุ้งซ่านพลังของความซึมเศร้าพลังของเรื่องความคิดไปในทางกามพอเราตั้งสติว่าเฮ้ยมันมีอยู่นะนี่นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนี่นะแค่นี้แหละท่านฟังเรามีสติแล้วใช่ไหมไอ้สิ่งอกุศลเหล่านี้มันมีอยู่ในใจเราแล้วเนี่ยมีอยู่นะกับการที่เราเพลินไปนะเพลินไปนี่คือเราแบบเต็มที่เลยไงอยู่ไปในนั้นเลยจิตเราไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังไงแต่พอเราหยุดกึกนิดหนึ่งสังเกตดูเฉยเออมันมีอยู่นะสิ่งนี้ในใจเรานี่แค่นี้แหละท่านผู้ฟังพลังของมันจะเริ่มลดลงทำไมเราก็เราไม่ตรึกตรึกไปตามสิ่งนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก่อนกำลังถูกไหมพอเราตั้งสติขึ้นปุ๊บ
สิ่งนั้นมันก็เริ่มอ่อนกำลังแต่มันยังไม่หมดไปมันยังอยู่สิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆเหล่านั้นยังอยู่ยังไม่หมดไปแต่เอนโทรปีของมันลดลงพลังในการที่มันจะคืบคลานต่อไปพัฒนาต่อไปมันเริ่มลดลงจากการที่แค่ว่าเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นภูมิกระบวนการตรงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีกระบวนการการที่จะหยุดสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลธรรมแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นกระบวนการที่เครื่องขวางเครื่องคล้องจะต้องถูกงัดออกไปจะต้องถูกกำจัดออกไปแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิจะเริ่มเกิดขึ้นทันที5ขั้นตอนท่านผู้ฟังข้อที่1หลังจากเราเริ่มตั้งสติขึ้นแล้วหัวข้อข้าพเจ้าเปิดไว้มีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิใช่ไหมทำงานยังไงพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นปึ้งเอ้ยไอ้นี่มันไม่ดีนี่นะไอ้จบความฟุ้งซ่านความง่วงซึมความขี้เกียจความซึมเศร้าการโทษสังคมสิ่งแวดล้อมอื่นๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ไอ้พวกนี้ความคิดแบบเนี้ยมันไม่ดีนี่นะรู้ได้ไงเราก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันดีมันก็ทำไปเลยใช่ไหมล่ะก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีอันไหนมันเปลี่ยนไปเราก็พาไปล่ะเขาดึงไปไหนเราก็ไปล่ะเขาว่าไงเราก็ว่าตามแหละแต่พอเราเริ่มตั้งสติขึ้นว่าเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีนะความที่เราเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยยังละไม่ได้เลยนี่ยังง่วงอยู่นะยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะไอ้ความเข้าใจนี้เป็นโยนิโสมนสิการนะตั้มหวังเป็นการไตร่ตรองโดยแยบคายแยบคายสิเพราะเราแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรมันเป็นอกุศลคือพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่จะมองฉาบฉวยผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสุขเวทนามันก็ดีสิแม้แต่ว่าถ้าสุขเวทนาแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เป็นกามอ่ะจะนอนทั้งวันขี้เกียจทั้งวันแล้วมันก็มีความสุขดีมันไม่ดีนะมันเป็นอกุศลหรือเราจะมองว่าเอ้ยการทำความเพียรโอ้โหร่างกายได้รับความลำบากความทุกข์ว่าเป็นทุกขเวทนามันก็ไม่ดีสิผมจะไม่ดีได้ไงการทำความเพียรเป็นสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้ลำบากมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์ข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดนั้นแต่จะมาใช้คำพูดว่ากุศลหรืออกุศลเราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลความรู้ความเข้าใจการแยกแยะตรงนี้ได้นี่เป็นโยนิโสมนสิการแล้วทันทีอยู่ในจิตของเรามันก็เกิดจากตรงไหนนะสติเราตั้งขึ้นไงพอสติเราตั้งขึ้นเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในช่องทางใจสังเกตแล้วขั้นตอนแรกโยนิโสมนสิการเกิดแล้วพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมันจะมีความปราโมทย์ตามมาปราโมทย์คืออะไรท่านผู้ฟังคือความชื่นบานการร่าเริงแจ่มใสความที่จิตมันจะแบบเริ่มที่จะมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนเป็นจุดขาวน้อยๆบนกระดาษสีดำทั้งหมดหรือจะมาเตอร์เสื้อสีขาวมีจุดแดงๆนิดหนึ่งเนี่ยโอ้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมหรือถ้าเสื้อผ้าสีดำแล้วมีจุดขาวๆนิดนึงเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะถ้าจิตเราเศร้าหมองอะไรไปหมดทุกอย่างเลยกลุ่มใจเครียดพอตั้งสติขึ้นใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ละเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตั้งสติขึ้นก่อนใช่ไหมเฮ้ยความเครียดนี่มันไม่ดีนะแค่นี้แหละท่านผู้ฟังเราเริ่มรู้ว่าไอ้ความเครียดนี่มันไม่ดีนะปราโมทย์น้อยหนึ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเอ้าก็เพราะว่าพอกำลังของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงไงกำลังของสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงจากอะไรนะสติที่เราตั้งขึ้นแล้วเราเห็นโทษของมันนะเป็นโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะกำลังมันลดลงทันทีกำลังมันลดลงเนี่ยถ้าเราจะเห็นมันก็เห็นแต่ดำๆไปหมดมันก็เยอะไปหมดใช่ไหมล่ะเพราะมันมีอำนาจอยู่ใช่ป่ะไอ้ความดีมันเกิดตรงไหนนิดนึงตรงนี้แหละตั้มฟังนิดนึงตรงสติที่เราตั้งขึ้นปึ้งปราโมทย์จะเกิดขึ้น
น้อยหนึ่งทันทีจะมีช่องที่ให้จิตอย่างน้อยมีที่พึ่งได้มีที่อยู่ได้มีที่จับได้เป็นที่เกาะได้ตรงนี้เอ้ยมันยังมีทางออกอื่นนะตรงนี้แหละความชื่นบานร่าเริงความสดใสที่มันจะเริ่มแย้มออกมามันจะเกิดจากตรงนี้สติแล้วเป็นโยนิโสมนสิการแล้วจึงจะเกิดปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ในที่นี้คือจุดเล็กๆที่จะเริ่มพัฒนาต่อให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าสมาธิมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้สมาธิที่มีพลังอำนาจมากจะเกิดจากปราโมทย์น้อยๆตรงนี้แหละที่เราแค่ตั้งสติขึ้นตรงนี้แหละนี่คือขั้นที่หนึ่งจริงๆถ้าเราจะนับมันก็หลังจากโยนิโสมนสิการใช่ไหมก็ถ้าโยนนับโยนิโสมนสิการเป็นหนึ่งไงปราโมทย์นี่มันก็เป็นสองแหละหรือถ้านับสติเป็นหนึ่งปราโมทย์นี่ก็เป็นสามถูกไหมแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้านับหนึ่งเพราะอะไรนึกบ้างเพราะว่ามันเป็นปราโมทย์ชนิดที่ไม่เหมือนกับปราโมทย์คือถ้าเรามีสติมีการทำในใจโดยแยบคายแล้วมันที่มันจะเกิดปราโมทย์อีกแบบหนึ่งได้ทุกฟังลองจินตนาการตามอยู่สมมติว่าถ้าเรานึกว่าเราจะไปซื้อหวยอย่างเงี้ยนะฮะสมมตินั่นนี่คือเหตุการณ์สมมติคือฉันจะไปซื้อหวยแล้วฉันก็ซื้อหวยแล้วด้วยบางคนก็จะหวยกับลอตเตอรี่มันก็เหมือนกันแต่บางคนบอกไม่เหมือนกันนะลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่หวยก็หวยหวยบนดินหวยใต้ดินเอามีเยอะเอาทีนี้ฉันจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียงเบอร์แล้วกันนะซื้อมาเสร็จแล้วคราวนี้ฝันหวานเลยท่านฟังฝันเลยว่าโอ้โหถ้าฉันได้เต็มๆใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วฉันก็จะเอาให้คนนี้เท่านี้แล้วก็เก็บไว้เท่านี้แล้วก็ซื้อสิ่งนี้เท่านี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันก็เป็นการคิดเหมือนกันนะจะว่าแล้วมันเป็นการมนสิการเป็นการคิดถูกป่ะคุณตั้งสติอะสติระลึกถึงการที่ฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็คิดต่อไปว่าเดี๋ยวหัวฉันจะทำอย่างนี้มันมีปราโมทย์มีปีตินะแต่เป็นปีติเป็นปราโมทย์ที่อาศัยอามิตรนะคุณฟังอาศัยเรื่องทางกามอาศัยความฟุ้งซ่านอาศัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กามไงกามให้ความสุขได้นะความโกรธก็ให้ความสุขได้สมมติเราโกรธคนนี้แล้วแล้วเขาเกิดแบบได้ไม่ดีตามที่เราคิดเราจะมีความสุขที่เกิดจากความโกรธฉันคิดเรื่องฉันจะถูกหวยฉันจะถูกมีเงินฟรีๆได้มายังไงไม่รู้ได้มาเสร็จปุ๊บโอ้ฉันก็จะไปใช้นั่นจ่ายนี่เก็บเท่านั้นซื้ออันนี้เนี่ยมันความคิดเหล่านี้เป็นการมนสิการแล้วแต่มันไม่ใช่โยนิโสมนสิการเป็นการทำในใจโดยไม่หยาบคายสติที่ตั้งไว้ตรงนั้นคือมิจฉาสติไงมิจฉาสติก็ทำให้เกิดการทำในใจโดยไม่หยาบคายก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้เหมือนกันแต่เป็นอามิตรเป็นกามอย่าไปทางนั้นให้ไปทางสัมมาสติมิจฉาสติก็มีนะท่านฟังสัมมาสติก็มีถูกไหมก็ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาสติการทำในใจโดยไม่แยบคายมันก็ตามมาปราโมทย์ปีติก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นปราโมทย์ปีติชนิดที่เป็นอกุศลเป็นกามเดี๋ยวอย่าไปทางนั้นตั้งสัมมาสติขึ้นมาเสร็จแล้วนึกถึงอะไรได้บ้างก็ฝึกมาลมหายใจบ้างก็คืออานาปานสตินั่นแหละแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอพุทธานุสติเป็นต้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะนี่อกุศลนะเนี่ยนะจะเริ่มแยกแยะได้นั่นคือเป็นโยนิโสมนสิการละจึงเริ่มนับจงจุดที่เป็นปราโมทย์ตรงนี้แหละเพราะมันเป็นฝั่งที่เป็นกุศลปราโมทย์ที่เป็นกุศลตรงนี้จึงเริ่มนับหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ขาวๆน้อยๆหนึ่งที่เกิดขึ้นในสีดำทั้งหมดเป็นความชื่นบานเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความชื่นบานให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นตามต่อมาได้เออใช่มันเป็นทางที่ดีมันเป็นกุศลสิ่งอื่นๆต่างๆที่เป็นอกุศลไม่ดีพอเราตั้งสติแล้วเฮ้ยสิ่งนั้นไม่ดีนะเนี่ยความดีจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีจุดตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วน้อยเดียวไม่ต้องเอามากให้นิดเดียว
จากการหลังจากที่อยู่ในโสมนัสิกาแล้วพอมีความปราโมทย์แล้วเราตั้งสติไว้ตรงนี้นะต่อนะสตินี้ไม่หายไปเลยนะทำฟังนะต่อไปเลยพอเราตั้งสติไว้อยู่ตรงปราโมทย์ปราโมทย์เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมามันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมามันจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นเป็นอะไรเป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความปลื้มใจสิ่งนี้เรียกว่าปีติปราโมทย์จะมาเป็นปีติได้ยังไงก็อยู่ที่ว่าเราให้กำลังกับมันหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติก็ไม่เกิดปราโมทย์นำซ้ำก็ยังจะหายไปด้วยก็จะเอาสองชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อคนนะคนชื่อปราโมทย์เนี่ยโอ้เยอะแยะเลยท่านฟังถ้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนก็เปิดตามสูตรหน้าเหลืองเนี่ยโอ้เยอะเลยคนชื่อปีติก็เยอะด้วยเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อคนไงล่ะเอาปราโมทย์ต่อมาปีติถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติตามต่อมาเกิดไม่ได้ปีติก็จึงเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าของปราโมทย์นั่นเองปราโมทย์เป็นเวอร์ชันนิดๆหน่อยๆตามที่ว่าสติเรามีกำลังมากเท่าไหร่โยนิโสเรามีกำลังมากเท่าไหร่น้อยนึงอ่ะมันก็เกิดเป็นปราโมทย์เรามีใส่สติลงไปเข้าไปอีกตรงปราโมทย์มีกำลังมากขึ้นก็เป็นปีติขึ้นมาเหมือนกับว่าเรามีโอกาสนะจะพูดงี้ว่าปราโมทย์กับปีติข้าพเจ้าอยากจะอธิบายให้ท่านฟังได้เห็นอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสจะถูกหวยแต่คุณยังไม่ถูกหวยนะคุณมีโอกาสนี่คือตัวอย่างที่จะให้ท่านฟังเห็นได้ชัดเจนนะว่าสมมติคุณตั้งสติไว้เป็นมิจฉาสติในการที่จะซื้อหวยอย่างเงี้ยนะแล้วได้เลขมาเด็ดๆเลยโอ้โหนี่จากกระถางธูปของเจ้าพ่อแห่งต้นมะม่วงอ่ะสมมตินะได้เลขเด็ดๆมาแล้วเนี่ยแล้วก็ซื้อแล้วด้วยนะหรือลอตเตอรี่นี่ได้เบอร์เด็ดๆมาละจากแผงนี้นี่โอ้โหสถิตินี่เขาว่ามาละว่ามีคนถูกจากแอปนี้สถานที่นี้แผงนี้ละไอความหวังที่ว่ามันจะถูกขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เงินยังไม่ได้นะยังไม่ได้ความหวังเนี่ยถ้าจะเปรียบมันคือปราโมทย์นั่นแหละแล้วพอได้แล้วเนี่ยมันปีติไงกลับมาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางที่เป็นมิจฉาสติทีนี้เรามานึกถึงสัมมาสติใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสร็จละเฮ้ยมันมีทางออกอยู่นะไอการที่เรานึกเห็นว่ามันมีทางออกอยู่นะแต่กูยังไม่ได้นะนั่นปราโมทย์หวังนั่นคือปราโมทย์เหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นู้นมันมืดอยู่อะไปเห็นแสงสว่างนิดนึงลำไรอะไรมันเริ่มมีความหวังขึ้นทันทีนี่คือลักษณะของปราโมทย์พอเราใส่กำลังมันมากขึ้นเฮ้ยทางมีอยู่นี่นาเออใช่นึกได้เอะใจขึ้นนั่นแหละคือสติใช่ไหมเสร็จแล้วใส่กำลังลงไปเออเห็นช่องทางเริ่มชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปเต็มที่ปราโมทย์เกิดทันทีมีปราโมทย์เกิดแล้วมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจนั่นคือปีติเป็นความปลื้มใจแต่ปีติก็จะมีอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันแต่ว่ามีลักษณะ5อย่างอันนี้คือตามนัยยะของวิสุทธิมรรคที่ว่าจะมีปีติแบบชั่วขณะแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบให้เราเห็นนิดนึงเรียกว่าคณิกาปีติหรือปีติที่เป็นเล็กน้อยเป็นลักษณะให้แบบมีขนลุกสู้มีน้ำตาไหลหรือปีติที่เป็นลักษณะเป็นโอกันติกาปีติคือเป็นคลื่นเป็นละลอกเป็นละลอกมาหรือปีติแบบโลดโผนขึ้นปีติแบบซาบซ่านขึ้นอุเพงคาปีติพรณาปีติมีปีติ5อย่างทีนี้ปีตินิดหน่อยก็คือชื่อว่าเป็นปีติหรือว่าคณิกาปีติก็มันมีอาการทางกายอยู่บางลักษณะอาการที่เกิดขึ้นทางกายก็คือมันก็หยาบกว่าทางใจมีผลเกิดขึ้นทางกายปราโมทย์เป็นความเกิดขึ้นทางใจมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จึงเป็นกำลังเกิดขึ้นทางกายปีติเกิดขึ้นนั่นเองปีติเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็โผล่มีผลออกมาทางกายน้อยหนึ่งก็ตามมากก็ตามให้เกิดความซาบซ่านขึ้นระหว่างในท่ามกลางอกบ้างบางคนเป็นที่ศีรษะบางคนเป็นทั้งตัวบางคนเป็นบางจุดบางที่แตกต่างกันไป
นั่นคือประการที่สองมีปราโมทย์แล้วก็มีปีติพอมีปีติแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราใส่สติลงไปอีกเราตั้งสติไว้สติไม่หนีหายไปไหนกำลังของสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปีตินั้นก็จะมีความระงับลงระงับลงระงับลงในที่นี้คือความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะเบาบางลงก็จะเกิดเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบระงับความสงบระงับความแบบว่าชิวชิวสบายสบายอย่างเช่นว่าถ้าคนอยู่ในที่ร้อนๆอากาศร้อนๆมาเข้ามาในห้องแอร์เนี่ยเราก็เปิดพัดลมด้วยโอ้ลมเย็นฟู่เลยโอ้สบายสบายแต่พออยู่ไปสักพักเนี่ยหนาวแอร์หนาวแอร์เบาแอร์นิดหนึ่งคือแอร์เขาก็เท่าเดิมมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรอกเอ๊ะทำไมเรารู้สึกหนาวขึ้นเพราะร่างกายของเรามันปรับสภาวะลงแล้วอุณหภูมิร่างกายที่มันสูงอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันลดลงแล้วพอมันลดลงแล้วอุณหภูมิต่างๆมันก็เลยดูเหมือนเย็นขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่แบบว่าจะต้องเป่าให้มันแรงเหมือนเดิมมันไม่จำเป็นแล้วมันระงับลงได้เช่นเดียวกันตบวะที่ว่าพอเรามีปีติชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบในกายแล้วไอ้ความปีตินั้นนั่นน่ะจะว่าแล้วมันคือหยาบแล้วหรือหยาบนี่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หยาบกว่าหยาบกว่าอะไรมันมีความสุขที่ละเอียดลงไปอีกนั่นคือความสงบระงับนี่คือในยะที่หนึ่งว่าจิตมันจะต้องละเอียดลงระงับลงจึงเรียกว่าเป็นความสงบระงับหรือมองในยะที่สองระหว่างกรรมปัสสติมีสองในยะเป็นความสงบที่ไม่ได้ต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นเวลาที่เราจะมีความสุขความสบายใจความดีใจบางทีใช้อาหารเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้เสียงดนตรีคนพูดดีๆกับเราเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้นโยบายทางการเมืองแจกเงินสิมีโปรโมชั่นนี้สิเป็นเครื่องล่อได้ให้เขามีความสุขให้เขามีปีติใช่ไหมแต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยคืออาศัยเครื่องล่อแม้แต่ความฝันของเราในการที่เราจะถูกหวยถูกเบอร์มันก็ยังต้องอาศัยความคิดเหล่านั้นเป็นเครื่องล่ออันนี้ก็เรียกว่าปีติที่เป็นอามิตยังมีเครื่องล่ออยู่แต่ในยะที่สองของปัสสัทธินั่นก็คือว่าคุณไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อไงมันจะมีความสงบระงับจากการที่ต้องเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะปีติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิรามิตเป็นไม่ต้องใช้อามิตไม่ต้องใช้เครื่องล่อซึ่งอย่างที่ว่านะว่าพอใช้เครื่องล่อปุ๊บจิตมันจะไม่ปัสสัทธิได้เลยมันก็จะถูกล่อต่อไปแล้วก็ล่อต่อไปไม่ก็เรื่องนี้แล้วก็นโยบายใหม่นั้นแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องโน้นมันจะไม่มีการที่จะสงบลงได้แต่พอเราไม่ใช้เครื่องล่อใช่ไหมนิรามิตอะนิรามิตแล้วจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องที่พึ่งเป็นเครื่องที่จะไปจับเอาไปยึดถือเอาพอเป็นอย่างนี้จิตสงบเนี่ยจิตจะระงับลงความที่จิตระงับลงเนี่ยเรียกว่าปัสสัทธิความที่จิตระงับลงระงับลงเมื่อไหร่ปีติมันก็หายไปด้วยตรงนี้เนี่ยแต่บอกว่าสติเราไม่ตั้งมั่นพอหรือโยนิโสมนสิการไม่รอบคอบหรือไม่ก็ไม่ได้มาศึกษาใน5ขั้นตอนนี้ในห้ากันตอนนี้ที่พูดถึงอยู่เนี่ยก็เรียกธรรมสมาธินะท่านฟังธรรมสมาธิ5ประการคือธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิหัวข้อในวันนี้นะข้าพเจ้าลืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันคือเรื่องของธรรมสมาธิ5ประการในนี้เรียกประการที่3เรื่องของปัสสัทธิคือความสงบระงับมี2นัยยะคือนัยยะที่ปีติหยาบไปแล้วจิตเราจึงระงับลงกับนัยยะที่จิตเราไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกมันจึงระงับลงแล้วถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอหรือว่าการอยู่ในสวนมัสสิการแทนทำความเข้าใจไม่ได้มาทำความเข้าใจในธรรมะสมาธิ5ประการนี้ก็เลยจะทำให้เข้าใจไปว่าอ้าวปีติหายไปไหนปีติหายไปไหนก็เลยคิดว่าแบบฉันแย่แล้วฉันเสื่อมแล้วไม่ใช่นะท่านฟังปีติตอนแรกไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นอ้าวดีมีสิแต่มันยังไม่ดีอ้าวแล้วมันหายไปอ๋องั้นฉันกลับไปทางเก่าเหรอไม่ใช่คุณปีติลดลงมันดันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะมันประหลาดเหมือนกันนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า
แต่จะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องมันคือน่าอัศจรรย์ใจตรงที่ว่าปีติมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อก่อนไม่มีต้องใช้พลังของปีติเกิดขึ้นแล้วไอ้นิวรณ์ต่างๆหายไปทีนี้พอปีติหายไปไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีตรงที่ว่ากายเราเนี่ยท่านฟังมันจะผ่อนคลายมันจะมีความสงบระงับลงมีความผ่อนคลายต้องเย็นกายสิถ้าปีติถูกต้องแล้วต้องมีปัสสติตามต่อมากำลังของปีติถ้ามีนะถูกต้องนะตัวนะปัสสติความสงบระงับมันก็จะตามต่อมาได้เลยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์จากที่อยู่ข้างนอกอากาศร้อนสุดๆเลยเขาก็เปิดแอร์เนี่ย25องศาเปิดพัดลมให้ด้วยแต่พอร่างกายเรามันคลายความร้อนออกไปแล้วความร้อนออกไปแล้วไอ้ความที่แบบซับซ่านที่แบบโดนแอร์โอ้ดีมันไม่มันโหโดนงี้ไม่ไหวละหนาวเกินไปต้องเบาแอร์ลงนิดหนึ่งความรู้สึกของร่างกายที่มันเย็นลงแล้วนี่แหละตั้งหวังมันคือปัสสติเป็นอาการที่ต้องให้ปีติมันสงบระงับลงปีติระงับลงไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ระงับไปฝั่งนู้นไม่ดีนะจากตอนนี้มีนิวรณ์อยู่แต่พอนิวรณ์หายไปแล้วด้วยอำนาจของปีติปึ้งเนี่ยกายต้องระงับเพราะเป็นลักษณะที่ให้จิตนั้นปลีลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัสสติความสงบระงับความเย็นกายความที่ผ่อนคลายมันจึงมีสองนัยยะอย่างนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปีติแล้วเมื่อเรามีความผ่อนคลายทางกายมันจะมีความสุขคำว่าความสุขเน้นหมายถึงความรื่นเริงใจความที่จิตนั้นมีความสุขจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกนี่เป็นความสุขที่เป็นกุศลจริงๆกระบวนการทั้งหมดในหวังก็เรียกว่าเป็นความสุขอยู่แล้วนะจากการที่เราเริ่มต้นตั้งสติขึ้นให้เกิดปีติสุขที่เกิดจากปีติในทีนี้ก็ยังหยาบอยู่ทีนี้พอปีติระงับไปเหลือแต่สุขสุขที่เป็นสุขเองไม่ได้มีปีติในตัวฝังมันจะมีส่วนของอุเบกขาอยู่ด้วยแน่นอนมันจะมีการวางเฉยได้ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแต่จะเห็นชัดเจนก็อย่างคำด่าคำว่าสิ่งแวดล้อมอากาศร้อนเพื่อนบ้านการจราจรสิ่งที่มากระทบนี่แล้วจะทำให้เราสุขไปตามทุกไปตามมันดับไปตั้งแต่ตอนที่เรามีปีติแล้วไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกแล้วเป็นปีตินิรามิตใช่ไหมแล้วก็จิตเราสงบระงับลงปัสสธิแล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในการให้เกิดความสุขละไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นในภายในความสุขแบบนี้มีส่วนของอุเบกขาคือการวางเฉยจากอารมณ์ในภายนอกเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมีสุขที่เป็นแบบนี้นี่เป็นขั้นตอนที่4ตัมฟังอาจจะเคยสังเกตเห็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีการงานอะไรดีไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชาติตระกูลอะไรที่มันสูงสักแต่ว่าเขาแฮปปี้อยู่นะแฮปปี้เรื่องง่ายมีเสื้อผ้าใส่ยังมีหลังคาคุ้มหัวฝนตกก็ยังมีร่มให้ใช้หรือว่าถ้าไม่มีร่มให้ใช้เขายังแฮปปี้ได้ว่าฉันก็ยังมีอวัยวะครบหรือบางคนอาจจะมีอวัยวะไม่ครบแต่ก็ยังแฮปปี้ได้ว่าฉันก็ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ความที่คุณมีความสุขได้ง่ายๆนี่แหละทุกฝั่งมันคือความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้เป็นปีติละไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกละนี่เป็นความสุขใจจริงๆความสุขตรงนี้เป็นเวทนาแน่นอนบริชาต้องการสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาในใจเรียกว่าโสมนัสโสมนัสหมายถึงสุขเวทนาในใจคุณฟังถ้าเป็นทางกายก็จะเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาโดยจริงๆแล้วคำนี้ก็จะหมายถึงทางกายก็ได้ทางใจก็ได้อยู่ที่ว่าบริบทเอาไปใช้งานยังไงแต่ถ้าหมายเอาสุขเวทนาทางใจอย่างเดียวจะมีคำหนึ่งที่อธิบาย
ในข้อนี้ได้คือคำว่าโสมนัสโสมนัสคือความสุขใจในที่นี้หมายเจาะจงเอาที่เป็นกุศลเป็นนิรามิตเพราะว่าโสมนัสที่อาศัยเย่าเรือนก็มีไงยังอาศัยหนึ่งโดยการหนึ่งโดยอะไรอยู่แต่อย่างคนที่นึกว่าตัวเองจะถูกหวยเนี่ยโอ้มีโสมนัสแน่นอนมีความสุขใจเลยล่ะฝันหวานไปซื้อนั่นจ่ายนี่เก็บเท่านี้ให้คนนั่นอย่างนี้พอนั่นเป็นโสมนัสเหมือนกันแต่เป็นทางที่เป็นอกุศลพออย่าไปทางนั้นให้จิตเราตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลแล้วมีปีติแล้วมีปัสสัทธิแล้วเกิดความสุขเป็นโสมนัสขึ้นในใจอยู่ให้ได้แบบนี้คำว่าอยู่ให้ได้แบบนี้คือเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นวิหารติเป็นเครื่องอยู่ประคับประคองให้เป็นกอบเป็นกำให้เป็นจุดที่เราจะอิงอาศัยได้อ้างถึงได้เข้าหาได้ตั้งจิตเราอยู่ได้ความที่เราจะตั้งจิตเราให้มันอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็เรียกเป็นเครื่องอยู่ได้เป็นวิหารติได้ลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิตรงนี้ก็เป็นผลของ4ขั้นตอนก่อนหน้านั้นนั่นเองเป็นผลของความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแล้วสุขโสมนัสนี้ก็เป็นผลของปัสสัทธิคือความสงบระงับที่เกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสงบระงับก็เป็นผลของปีติความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลของปราโมทย์คือความที่เริ่มเห็นโอกาสความที่ชื่นบานเริ่มร่าเริงแจ่มใสเป็นโอกาสที่เราเห็นได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการพัฒนาปราโมทย์จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็มาจากการที่เรามีการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกระบวนการเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติขึ้นให้ดีสติเรามีการตั้งขึ้นดีแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจพึ่งต้นพึ่งธรรมก็จะทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิธรรมะ5ประการนี้เรียกว่าธรรมะสมาธิที่เราจะมีการพัฒนาได้ระหว่างเป็นโอกาสในการที่จะให้สติเปลี่ยนเป็นสมาธินั่นเองตรงนี้สติเปลี่ยนแปลงจิตของเราจากที่ยังกลัวในการที่จะทำสิ่งที่มันจะดีจะเป็นกุศลกลัวในการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ไม่พอใจคนนั้นเป็นอกุศลอยู่ในใจให้เอาตั้งสติขึ้นดูไม่แน่ใจอะไรใช่ไหมไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมตั้งสติขึ้นดูพอตั้งสติขึ้นดูปุ๊บปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขจะเริ่มพัฒนาขึ้นจะมาตามเส้นทางนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นจะค่อยจางคลายไปปราโมทย์หมายถึงโอกาสที่เราเริ่มเห็นได้ละว่าเออถ้ามันมีอยู่นะนั่นเป็นโอกาสเป็นความจะเริ่มจุดให้จิตมีความร่าเริงแจ่มใสพอเราจ่อเข้าไปพัฒนาขึ้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นนั่นคือปีติตั้งสติขึ้นไปอีกไม่เพลิดเพลินไปตามสิ่งอื่นจิตเราไม่ได้พึ่งอาศัยความสุขจากสิ่งอื่นแล้วมันก็ระงับลงเป็นปัสสัทธิตัวปีติก็ระงับลงด้วยเป็นปัสสัทธิเกิดขึ้นก็มีความสุขมีสมาธิตามมาอย่างที่ว่านั่นเองธรรมสมาธิ5ประการนี้ตามฟังมันก็ต้องอาศัยจุดที่จะสนับสนุนกันมาถึงอยากจะพูดถึงให้ตรงจุดที่โยนิโสมนสิการตรงนี้นะโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญโดยแยบคายมีหลายแนวมากเลยวันนี้จะยกหนึ่งในแนววิธีการกระบวนการที่ได้ทำไว้โดยท่านพระอนุรุทธะซึ่งจะมีผลในการช่วยให้ธรรมสมาธิ5ประการเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการใคร่ครวญโดยแยบคายของท่านพระอนุรุทธะมีหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า
มหาปุริสวิตก8ประการวิตกแปลว่าความตรีตรึกก็คิดนั่นแหละคิดมันก็คือใคร่ครวญนั่นแหละก็คือการทำในใจนั่นแหละมนสิการไงการทำในใจตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกได้เลยว่าเป็นโยนิโสมนสิการคือการคิดนึกนั่นเองท่านตรีตรึกคิดนึกไตร่ตรองมนสิการทำในใจแยบคายอย่างนี้คือธรรมะคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นสวากขาธรรมเนี่ยสำหรับผู้มักน้อยไม่ใช่สำหรับผู้มักมาก 2. ธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สันโดษไม่ใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สงัดหลีกเร้นไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะยินดีในการคลุกคลีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำหรับบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ผู้เกียจคร้านสำหรับคนที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่มีสติลืมหลงสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นสมาธิไม่ใช่ไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิสำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่สำหรับคนที่มีปัญญาซามสำหรับคนที่ยินดีในธรรมเครื่องไม่เนิ่นช้าไม่ใช่จะไปยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าท่านคิดอย่างนี้นะ8ประการก็เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8อย่างใช้8อย่างนี้มาเป็นแนวในการไตร่ตรองใคร่ครวญโดยแยบคายได้แล้วมันจะไม่เกิดปราโมทย์ปีติได้ไงท่านฟังมาเนี่ยไม่เห็นจะเก็ตเลยมันจะไม่ได้ได้ไงทำให้จากคนมักมากกลายเป็นมักน้อยได้ทำให้จากคนที่ไม่สันโดษเป็นคนสันโดษได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำให้จากคนที่เกียจคร้านมาเป็นคนขยันได้ทำให้จากคนที่มีสติลืมหลงมาเป็นคนที่มีสติได้ทำให้จากคนที่จิตไม่ตั้งมั่นมาเป็นจิตตั้งมั่นได้ทำให้จากคนที่มีปัญญาซามมาเป็นมีปัญญาได้ทำให้จากคนที่ยินดีในธรรมเครื่องเนื่นช้ากลายมาเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความรวดเร็วก้าวหน้าได้เอ้าก็ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ดิโอ้โถมันจะไม่ดีได้ไงมันจะไม่ตื่นเต้นได้ไงมันจะไม่เห็นโอกาสได้ไงมันจะไม่มีปราโมทย์มันจะไม่มีความร่าเริงสดใสได้ไงว่าขึ้นมาทันทีเลยทุกฝั่งเอ้าฉันจะเปลี่ยนจากคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายกังวลใจขี้กลัวนั่นนี่มาเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นร่าเริงแจ่มใสมีความกล้าหาญมีความเพียรมีความแจ่มใสแห่งปัญญาได้เหรอแค่คิดแค่ในตำหวังยังไม่ได้ว่าต้องมีความเพียรมีปัญญาเลยแค่เห็นแค่นี้ตำหวังปราโมทย์เกิดทันทีโอเคทำก็ได้เหรอได้สิจริงหรือเปล่าเนี่ยปราโมทย์เกิดเลยเห็นโอกาสไงการไตร่ตรองด้วยลักษณะมหาปุริสวิตก8ประการเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาข้อนี้มาทำความเข้าใจในเวลาที่เหลือสักหน่อยหนึ่งระหว่างอย่างว่าประเด็นที่อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปนะมักน้อยกับมักมากนี่ไม่ใช่หมายความว่าฉันจะเอานิดหน่อยหรือฉันจะเอามากมากหรือมักน้อยหรือมักมากไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มักน้อยเนี่ยหมายถึงการที่ปรารถนาไม่ให้คนอื่นเนี่ยมารู้คุณความดีของตัวเราเองแต่จะพูดให้ถูกก็คือไม่อวดตัวขึ้นมาว่าฉันมีความดีอะไรเอามาพูดเอามาบอกกันให้หมดโอ้นั่นคือมักมากไม่ใช่คนมักน้อยคนมักมากนี่อยากจะให้ตัวเองคนอื่นรู้ว่าตัวเองเก่งยังไงดียังไงเท่ยังไงเจ๋งยังไงฉลาดยังไงมีปัญญายังไงมีความเพียรยังไงทำข้อวัดอะไรดีบ้างโอ้นั่นมักมากแต่ถ้ามักน้อยนี่คือไม่อยากให้ใครมารู้คุณความดีของตัวเองว่าฉันมีสมาธิเท่าไหร่จิตฉันมีสติมากไหมฉันละอะไรที่เป็นอกุศลได้บ้างโอ้ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่ต้องไปเที่ยวพลนานี่ลักษณะของมักน้อยต่อไปคือความสันโดษสันโดษนี่ก็คืออยู่ง่ายๆกินง่ายๆเราไม่ต้องอะไรมากมีน้อยก็ใช้น้อยได้พอใจในสิ่งที่น้อยนั้นได้สันโดษได้ตามมีตามได้ได้ก็คือเลี้ยงง่ายนั่นเองเลี้ยงง่ายสันโดษสามารถที่จะพึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้ามีมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามีน้อยก็ยังอยู่ได้แต่ที่ว่าต้องมีความทุกข์ละเอ้ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผ้าปูเตียงทำไมไม่สีนี้
ทำไมเตียงต้องสูงแค่นี้เตียงต่ำกว่านี้สูงกว่านี้มีไหมไม่เป็นอย่างนั้นแหละสันโดษได้ตามมีตามได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ด้วยกันต้องมีการพูดคุยเงียบๆไม่ได้นะต้องมีกิจกรรมนั่นนี่ก็อยู่เงียบๆก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องยินดีในการคลุกคลีโอ้ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีสิแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมยังมักมากอยู่ยังไม่สันโดษอยู่ยังจุกจิกงุกงิกยังคลุกคลีกันอยู่เนี่ยธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นคนแบบนี้ที่ดีขึ้นมาได้อยู่นะขี้เกียจขี้คร้านมีความกลัวมีความไม่มั่นใจให้มีความขยันมีความมั่นใจมีปัญญาได้คิดแบบนี้เห็นจุดนี้ตรึกมาในข้อนี้เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8ประการแสดงให้เรามีธรรมสมาธิ5ประการนั้นตามต่อมาได้นั่นเองในหัวข้อที่ยกขึ้นมาวันนี้ท่านฟังหลักๆตั้งไว้เป็นธงก็คือธรรมสมาธิ5ประการและมีเรื่องมหาปุริสวิตก8ประการมาเสริมในตอนได้สนับสนุนกันท่านฟังตรึกอย่างนี้ให้เกิดสมาธิอย่างนี้จิตเรามีที่พึ่งมีทางไปมีทางออกเป็นธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหวังว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญทำความเข้าใจแยกแยะในหัวข้อต่างๆเหล่านี้แม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติฟังไปก็ทำไปด้วยเลยแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยความสุขไร้ความข้องขัดมีความราบรื่นมีความสงบไม่มีสิ่งใดมากวนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั่นเองช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไม่สิ้นสุด
1: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
0: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
4: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
5: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจัดทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร

0: ซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: โหนาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะยาวๆกันไปทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันน่าจะมีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเนี่ยดูจากวันนี้ที่พยากรณ์เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เหลือ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเช่นกันนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยสุด 30% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามในภาพรวมตอนนี้ต้องตามดูพายุโซนร้อนนาราไม่มาไทยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะไม่มาไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าอ้อมๆ
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนค่ะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราและบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตะวันทางตอนใต้ของมณฑลกวางสีประเทศจีนในวันที่ 25-26 สิงหาคม2569นะคะโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ
0: มณฑลกวางซีจ้วงที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องตามดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นที่โน่นก่อนน
1: ะคะ
0: ช่วง 25-26 ก็คือช่วงนี้แหละวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ติดตามเราแล้วบอกว่าอย่างพี่ณัฐวันบอกว่าวันนี้หาง่ายค่ะเจอน้องแอลน้องน้อยปุ๊บเลย อ่ะเด้งไปเลยใช่ไหมถ้าใครติดตามเพจข่าวยามเช้ากดกระดิ่งกิ้งๆไว้ช่วยคลายแล้วก็กดติดตามเนี่ยเวลาเราทีมงานเราไลฟ์นะคะก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแชร์สาระข่าวค่ะพี่สมัยป้าบังออนพี่สมพรพี่หนุ่มคุณโก้มาแล้วคุณยันโชตนะคะอ้าวทยอยกันมาเรื่อยๆพี่นาฏอนงค่ะคลื่นฝนเช้านี้27องศาอยู่ที่ไหนจะเนี่ยแสวงหาอ่างทอง
1: ค่ะ
0: ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพี่สุเทพขอบคุณมากพี่จารินีพี่วุฒิชาติหรือเปล่าคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยคุณพี่ภูมิเดชาบอกสบายดีคุณน้อยคุณแอลทีมงานข่าวยามเช้าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าเช่นเดิมอากาศเหมือนฝนจะไปแล้วครับนี่ไงฝนน้อยลงแล
1: ้
0: วอยู่ทางอีสานอำนาจเจริญบอกแซ่เราเด้อพี่รามด้วยอ่ะขอบคุณมากทยอยกันเข้ามาติดตามช่องทางไหนก็มากันได้เลยอ่ะเจ๊มวยรายงานตัวแล้วด้วยสติ๊กเกอร
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะบอกเรื่องราวข่าวสารกรมอุตุนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงด่วนเลยนะคะคือก่อนจะประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แดนใต้ แล้วก็เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นการด่วนเลยนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เพื่อหารือแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานะคะสักสายๆท่านก็เป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผลการหารือมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างท่านนายกก็บอกสั้นๆว่าการหารือเป็นไปด้วยดีแล้วก็เตรียมกำหนดแนวทางมาตรการรับมือต่อไปนะคะนอกจากนั้นประเด็นด้านความมั่นคงแล้วที่ท่านนายกเรียกคุยท่านก็ยังได้เรียกท่านรองนายกอาจารย์เชนด้วยนะคะนะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วว่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะคะคือท่านตั้งแต่น้ำท่วมที่น่านนะคะท่านก็ไปปักหลักอยู่ที่โน่นลุยกับท่านมท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายท่านนะคะเมื่อวานท่านก็ได้เชิญนะคะรองนายกยศนันท์กับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางออกมานะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพอประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่5,358,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปรุงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. หากกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทอันนี้รวมวงเงินนะคะอยู่ที่69,971ครัวเรือนที่จะต้องช่วยเหลือกันในกรณีที่2นี้3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำกระแสน้ำนั้นทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายด้วยกันซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมตินะคะเมื่อวันที่21เมษายน2569ก็คือเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะจึงมีข้อสั่งการให้ทางปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบและแนวทางในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรพัฒน์คัชมาศท่านก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเอกสาร
1: ค่ะ
0: ปภ.เนี่ยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้ชี้แจงย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะ โดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูภายใต้ภารกิจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรมการปกครองด้วยที่เคยมีหนังสือสั่งการเรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยกเลิกนะไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางปภ.ก็เลยประสานไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูแล้วก็แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้สวมสิทธิ์ด้วยและป้องกันการตกหล่นนะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญค่ะท่านบอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรวัฒน์คัชมาศช่วงน้ำท่วมก็ลุยกันตลอดเลยนะก
1: ับ
0: ท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ท่านพาขี่มอเตอร์ไซค์ท่านก็ขี่ไปด้วยนะคะล่าสุดครม.เมื่อวานนี้นะคะมีการยกย้าย20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านจากอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะที่มีการโยกย้ายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะท่านลงไปอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปประชุมร่วมกันแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางด้านของเซลบรอดแคสต์ด้วยในเรื่องของการประชุมก็เรียกว่าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเรียกว่าไปเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่เทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ไปประชุมเมื่อวานนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศเมื่อวานนี้ก่อนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ประชุมอยู่นะในฐานะตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่สำหรับวันนี้เนี่ยจนถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำนะถึงข้อสั่งการของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลบรอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนทราบทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลนะท่านก็ยังเป็นห่วงนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดมาตรการปลอดภัยและประกาศห้ามเดินเรือในช่วงคลื่นลมแรงส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยให้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะทำความสะอาดบ้านเรือนก็กำชับถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะอ่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการทางด้านของเซลบอร์ดแคสเนี่ยให้เตรียมความพร้อมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าก็ให้เตือนภัยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีค่ะ
0: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสข่าวมากมายนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมด้วย
1: ค่ะ
0: เฟกนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหน้าเนี่ยพุ่งเป็นร้อยเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองนะคะทีมโฆษกเองก็ออกมาโต้ข่าวปลอมนี่แหละนะคะอย่าปั่นข่าวปลอมแลกยอดไลค์ไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยช่วงวิกฤต นะคะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลแล้วก็อ้างนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมน่านเนี่ยกว่า100รายนะคะท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เพียงแค่ต้องการปั่นกระแสแล้วก็เอาความสูญเสียของประชาชนเนี่ยแหละค่ะมาแลกยอดเข้าชมหรือที่เรียกกันว่า engagement นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะจริงๆแล้วความจริงคือท่านบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่าน4รายเท่านั้นเป็นประชาชน3รายเป็นเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมี4รายนะคะ4รายไม่ใช่100รายค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าข่าวที่เกินจริงไม่ได้ช่วยผู้ประสบภัยแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียนะคะสถานการณ์จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ 23,000 กว่าครัวเรือนเป็นจำนวนกว่า 67,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูทั้งการอำนวยความสะดวกด้านเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและแน่นอนละค่ะว่าชัดเจนอย่างครม.เมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานไปนะคะ558ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมปี2569ที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะที่อยู่อาศัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนของทางภาคใต้การโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กล่าวถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมก็หารือกันกับทั้งกอรมน.กองทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4สมช.ท่านบอกว่าหารือกันมาโดยตลอดนะก็มีทุกวิถีทางที่จะเจรจาทั้งรักษากฎหมายการเสริมกำลังความปลอดภัยทรัพย์สินพี่น้องประชาชนต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆสำหรับในเรื่องนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปติดตามกันที่ตีของร้องข่าวกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องนี้ไปด้านสอบตก็ตั้งโต๊ะแถลงรับนะรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อที่จะเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้สอบตก็ยังเปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาค่ะเรื่องของการขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยผ่านข้อมูลดัชบอร์ดนะหรือว่าศูนย์รวมระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าเราทำกันแบบทุกวันนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องประชาชนกันทุกวันแต่ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังต้องมีกรอบที่ชัดเจนและต้องมีมาตรฐานด้วยนะในการทำงานค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบโบราณกาลค่ะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายนะคะยังมีเรื่องที่ท่านรองนายกเองนิติพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ไปตามคาดแล้วก็เร่งผลักดันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนไทยเที่ยวไทยพลัส
1: ค่ะ
0: นะคะขยายสิทธิ์นะคะขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านบาทนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะชงเข้าครม.กันยายนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยนะคะพร้อมกับทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคบก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาเคาะจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มานะคะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมา63เรื่องเนี่ยสามารถช่วยผู้บริโภคได้รับการเยียวยากว่า24ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นอ่ะเดี๋ยวจะมีย้ำกันว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอต คือลักลอบผสมสองสารเข้าด้วยกันแล้วทำให้นักสูบทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสที่จะหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจถึงเสียชีวิตได้มาเตือนกันในช่วงติคลองรองข่าวนะคะไปติดตามกันแล้วก็พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติ การสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมแล้วครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุเลยครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.ร.ม.น.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย Plus ซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus กันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย Plus บอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุแล้วครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับ โดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100%ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีเคาะเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเคาะ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติ ผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ Right to Repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดซะเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:55 น.กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญาค่ะพิพากษาประหารชีวิตแอมไซไนด์คดีที่7วางยาฟ้าดารินีนะคะซึ่งศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสราลัตน์รังสีวุฒธาพรหรือแอมในคดีที่7นะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องค่ะว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารแล้วก็ยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในวันที่ผู้ตายนั้นรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานช่อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะว่าพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนั้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญหัวใจปอดและตับนั้นล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการที่ได้รับพิษไซยาไนด์ค่ะทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยนั้นมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากค่ะจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาค่ะว่ามีฐานผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตค่ะ
0: ป้าวันนี้บอกว่าอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนเมื่อวานลมแรงแต่ไม่มีฝนค่ะพี่กัดอยู่ที่บริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนะคะพี่อเนกพริกไทยพี่ไก่เกษยองพี่สิริมาพี่ติ๋มพี่ชีวินบอกว่าผมชอบและชื่นชมทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านในการเสนอข่าวทุกๆเช้าครับพี่เจนจิราติดตามอยู่สุดยอดมากเลยคุณบุญมาสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านเลยพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจันศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ25 องศาฝนไม่ตกครับขอบคุณมากเลยนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากนะคะติดตามกันพี่สุนทรบอกดีครับตีคล้องร้องข่าวพี่สมควรฟังจากสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงติดตามอยู่นะคะคุณเวียนคุณคมสันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านทุกที่นะคะส่งท้ายสักนิดหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดใช้ Traffy Edu นะคะ Edu มาจาก Education นะคะEDU พร้อมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กครูผู้ปกครองหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code TraffyEDU ได้เลยนะคะนะคะเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วกันนะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหก